0: และเฟเรเบเช่0-1โอลิมปิกลียงชนะสปาร์ตาปรากที่เหลือ10-3ผลการแข่งฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2สตูบอลโลชนะลาเน่2-1ผลการแข่งฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2อาโพลอนลิมาโซแพ้เอชเคบราน2-4ผลการแข่งเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการ National Bank Open 2026ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาประเทศเชเดียรอบก่อนรองชนะเลิศลูซิอาโน ดาเดรี่นักเทนนิสชาวอิตาเลียนมือ22ของโลกและเป็นมือ19ของรายการแพ้แบรนดอน นากาชิมะคู่แข่งมือ31ของโลกและเป็นมือ28ของรายการจากสหรัฐ2เซตรวด2-6และ3-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
1: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ทุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ำนักพระราชวังแจ้งประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวังและกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงรวมทั้งถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงรัฐบาลจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคจัดณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศจัดณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้12สิงหาคมวันแรกผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาจัดแสดงระหว่าง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพบระเบิดเก่าซากเรืออับปางสมัยสงครามโลกและกระดูกแมมมอสโผล่พ้นน้ำหลังยุโรปเผชิญแล้งจัดจนแม่น้ำแห้งขอดพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับฟังรายการเป็นประจำนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศวันนี้ผมณัฐธาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับเป็นทีมงานทักทายพูดคุยนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เนื่องในวันพระราชสมภพขออภัยนะครับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็เป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วยนะครับพระคุณแม่เนี่ยมากล้นนะครับจนหาคำใดมาเปรียบไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังถ้าเราจะเปรียบเทียบความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะครับหรือว่าบุพการีที่มีต่อบุตรนะครับที่ตนเองได้มีการเลี้ยงดูมาความรักของแม่เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะครับแล้วก็ในวันแม่แห่งชาติในปีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ที่มีความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะครับขณะเดียวกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่เรากำลังดำเนินรายการอยู่เนี่ยนะครับในภาพรวมของรัฐบาลก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็วันแม่แห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับโดยในวันนี้นะครับได้มีการจัดพิธีทางศาสนาซึ่งก็ได้แก่พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเวลา7 นาฬิกาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับในวันนี้ส่วนกลางที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน193 รูปโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาเป็นประธานในพิธีนะครับส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศก็มีการจัดกิจกรรมในภาพรวมลักษณะเดียวกันที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่จังหวัดได้มีการกำหนดไว้ในต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับมีการจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลนะครับก็มีการประกอบพิธีอย่างสมเกียรตินะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งก็ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกันในวันนี้นะครับซึ่งนอกจากนี้ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมคุณผู้ฟังครับมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บำเพ็ญสาธารณกุศลนะครับซึ่งก็จัดขึ้นทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในส่วนของหน่วยทหารเองก็ดีแล้วก็พี่น้องประชาชนต่างก็ร่วมกิจกรรมกันด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกเมื่อวานนี้11สิงหาคมที่ผ่านมาพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีในส่วนของคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็ในส่วนของกำลังพลทุกระดับชั้นนะครับเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันมีทั้งพิธีสงฆ์แล้วก็มีพิธีไถ่ชีวิตกระบือแล้วก็การจัดกิจกรรมมีการบริจาคโลหิตนะครับของกำลังพลทุกระดับชั้นก็เพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้เพียงพอแล้วก็เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วยพระผู้ทรงมีคุณูปการยิ่งต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยแล้วก็ประเทศชาตินะครับเมื่อพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแน่นอนนะครับว่าเป็นที่ประจักษ์ต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกพื้นที่โดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ล้วนก่อให้เกิดความเจริญนานนับประการต่อพี่น้องประชาชนและทุกตารางนิ้วบนผืนแผ่นดินไทยนอกจากนี้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมารดาแห่งแผ่นดินยังแผ่ล้นกระจายไปยังชาวกัมพูชาที่ต้องอพยพหนีความตายนะครับจากภัยสงครามภายในประเทศของตัวเองถ้าเราจำกันได้เนื่องจากสงครามเขมรแดงเข้าสู่ประเทศไทยก็นี่แหละครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับในการดูแลช่วยเหลือ วันนี้ทางรายการของเรามีรายงานพิเศษนะครับซึ่งผมได้จัดทำไว้ได้มีการรวบรวมพระมหากรุณาธิคุณในประเด็นนี้เดี๋ยวเราไปฟังรายงานพิเศษชิ้นนี้พร้อมกันเลยครับจากภัยความไม่สงบสงครามสิ้นชาติในกัมพูชาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่โลกจดจำในห่วงปี2518ถึง2522โศกนาฏกรรมการสังหารโหดล้างเผ่าพันธุ์ของกลุ่มเขมรแดงและการรุกรานของเวียดนามทำให้ชาวกัมพูชาเสียชีวิตกว่า2ล้านคนจากการบังคับใช้แรงงานความอดอยากหิวโหยและการประหารชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงยังมีชาวกัมพูชาอีกไม่น้อยที่ต้องอพยพหนีตายจากภัยสงครามข้ามพรมแดนมายังพื้นแผ่นดินไทยกว่าหลายแสนคนทำให้ค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวหลายแห่งในประเทศไทยตามแนวชายแดนได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อพยพตามหลักมนุษยธรรมภายใต้ความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ที่ต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นเมื่อความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจากภัยสงครามทราบถึงพระเนตรพระกันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2522พระองค์รับสั่งให้เตรียมการเดินทางแล้วเสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังบริเวณชายแดนอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดทันทีเมื่อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ยกตัวผ่านแนวไม้สุดท้ายที่ชายฝั่งทะเลของเขาล้านภาพอันน่าเวทนาก็ปรากฏต่อสายพระเนตรของพระองค์ทันทีเพราะเบื้องล่างมีชาวกัมพูชาอพยพนั่งนอนกันอยู่เต็มไปหมดราวกับฝูงมดตลอดแนวชายหาดพระองค์ทรงรับสั่งให้นำเครื่องลงแล้วส่งพระดำเนินไปบนหาดทรายเยี่ยมเยียนดูสภาพร่างกายตรวจอาการไข้ทรงรับสั่งให้หมอหลวงและผู้ตามเสด็จรีบเข้าช่วยเหลือผู้อพยพเหล่านั้นในทันทีและรับสั่งให้สภากาชาติไทยจัดตั้งศูนย์พักพิงสภากาชาติไทยขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อพยพอย่างสุดความสามารถดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะนั้นความว่าฉันตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหล่านี้เท่าที่กำลังความสามารถของฉันจะมี
1: มันสุดๆเลยบอกว่าสิ่งนี้อย่าเกิดขึ้นกับประเทศไทยเลยเพราะมันเห็นแล้วมันเศร้าจริงๆสีหน้าทุกคนมันหมดหวังแล้วมาแบบมันตื่นตระหนกหมดเลยสมัยนั้นก็จะมีการผลักดันไม่ให้เขมรเข้ามาในประเทศไทยต้องผลักออกไปนะคะท่านรับสั่งว่าทรงทำไม่ได้เพราะทรงเป็นองค์สภานายิกานะคะสปาขาชาติไทยท่านรับสั่งว่าเมื่อเข้าเดือดร้อนหนีร้อนมาพึ่งเย็นท่านต้องให้เขามาท่านถึงไปเปิดศูนย์ที่เขาล้าน
2: ชาวเขมรที่อพยพลงมาเนี่ยบ้านแตกสลายขาดมาอย่างเด็กอ่อนๆนี่ก็หนังหุ้มกระดูกพระองค์ท่านถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงพระองค์ท่านทรงชงนมให้ดูเป็นตัวอย่างทรงสอนเลยว่านมเนี่ยต้องเจือจางที่สุดถ้าใช้นมเข้มข้นอย่างที่ระบุอยู่ตามกล่องนั้นๆเนี่ยจะทำให้เขาเกิดการสำลักและเขารับไม่ได้ร่างกายจะต้องค่อยๆเจือจางไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มถึงได้คิดกันบอกเนี่ยทรงเป็นพระมารดาโดยแท้จริง
0: ศูนย์พักพิงสภากาชาติไทยแห่งนี้ได้ดูแลให้ชาวกัมพูชาอพยพได้อยู่อย่างปลอดภัยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้หลักมนุษยธรรมก็ด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมโรงเรียนและบ้านพักซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพอยู่7ปีเศษจึงปิดตัวลงอย่างเป็นทางการเมื่อปี2529ภายหลังสถานการณ์ภายในกัมพูชาสงบลงและผู้อพยพทยอยเดินทางกลับสู่มาตุภูมิศูนย์พักพิงผู้อพยพชาวกัมพูชาของสภากาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดตราดขณะนั้นปัจจุบันคือศูนย์สภากาชาติไทยเขาล้านหรือศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านตั้งอยู่ที่ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดห่างจากตลาดชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหาดเล็ก38กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีชื่อว่าศาลาราชการุณทั้งยังเป็นสถานที่เข้าค่ายฝึกอบรมของยุวกชาติลูกเสือเนตรนารีนิสิตนักศึกษาโดยมีการปรับปรุงพื้นที่ชายหาดให้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับบุคคลทั่วไปด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่บ่งบอกเรื่องราวแห่งพระเมตตา และเป็นอนุสรณ์สถานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวไทยบริเวณชายแดนและผู้อพยพชาวกัมพูชาสืบต่อไป

0: ครับและนี่ก็คือพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับซึ่งยังคงจารึกไว้อยู่ในหัวใจของคนไทยแล้วก็สายตาของคนทั่วโลกนะครับยังไม่รู้ลืมเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ในวันนี้นะครับ12สิงหาคมในส่วนของการแสดงโขนพระราชทานหรือว่าโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับได้มีการเปิดจองบัตรนะครับซึ่งก็เป็นการแสดงนะครับแห่งปีเลยทีเดียวซึ่งเขาจะทำการเปิดรอบการแสดงตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569แต่มาในวันนี้แต่ในวันนี้นะครับมีการเปิดจองบัตรเป็นวันแรกผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรมีหลายราคานะครับในรอบของประชาชนแต่ว่ารอบของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจำหน่ายเพียงแค่200บาทเท่านั้นนะครับก็อยากจะให้คนไทยแล้วก็น้องๆเยาวชนนะครับไปร่วมภาคภูมิใจในศิลปะความเป็นไทยซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพลิกฟื้นจากสมเด็จแม่แห่งแผ่นดินเนี่ยนะครับสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในปีนี้นะครับเป็นการแสดงเรื่องราวของหญิงผู้ถือกำเนิดมาพร้อมกับความบริสุทธิ์กับความรักความพลัดพรากแล้วก็สงครามครั้งยิ่งใหญ่ในมหากาพย์รามเกียรติ์การแสดงดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้ารัชกาลที่1ซึ่งถ่ายทอดศิลปะโขนที่รวมเอาหลากหลายแขนงงานช่างไทยไว้บนเวทีเดียวกันทั้งเรื่องของฉากเครื่องพัสตาพรหัวโขนดนตรีแล้วก็ลีลานาฏศิลป์ที่ผ่านการบรรจงสร้างสรรค์อย่างประณีตนะครับโขนพระราชทานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2550นะครับแล้วก็ดำเนินการสร้างต่อเนื่องมากว่า19ปีตามพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ทรงมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็สืบสานโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยให้เป็นสมบัติคู่กับแผ่นดินผ่านการแสดงเรื่องราวจากรามเกียรติ์มาแล้วหลากหลายตอนอย่างเช่นตอนพรหมาสตอนนางรอยตอนสัตยาภาลีนะครับพร้อมทั้งกับมีการฟื้นฟูงานช่างศิลป์ไทยที่เกี่ยวเนื่องกับโขนแล้วก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิลปินรุ่นใหม่ก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งในปีนี้ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาที่ก็ยังคงสานต่อความงดงามของศิลปะไทยจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักสักครู่หนึ่งดีกว่าคุณผู้ฟังครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในข่าวสารต่อไปในรายการกันครับ
1: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: และกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับมาดูกันที่เรื่องราวดีๆต่อเนื่องกันบ้างนะครับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนแล้วก็มูลนิธิสิริวัฒนภักดีโดยคุณถาปณะสิริวัฒนภักดีประธานเจ้าหน้าที่ร่วมทำการมอบเงินบริจาคจำนวน1,300,000 บาทให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจรักษาตา เครื่องตรวจรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ชนิด YAG นะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยณแผนกจักษุกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยโดยมีทางด้านของพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมด้วยพลโทมานะพลเล็กสกุลพลโทชูศิลป์คุณาไทยพลโทหญิงสุรีพรคุณาไทยและพันเอกหญิงทิติพรรัตนพจนาถร่วมมอบณห้องติรสุรานนท์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับซึ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและมูลนิธิก็ขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนแล้วก็ในส่วนของมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ร่วมกันในการที่จะส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะการรักษาโรคตานะครับให้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตรงนี้ในส่วนของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปอีกด้วยนะครับช่วงท้ายรายการคุณผู้ฟังครับเรื่องของสภาพอากาศยังคงต้องติดตามกันนะครับขณะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งก็เนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับซึ่งก็ส่งผลทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะนี้นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรแน่นอนนะครับว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับในช่วงวันนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นะครับบริเวณคลื่นลมนะครับที่ได้เรียนไปก็จะมีกำลังแรงนะครับพี่น้องชาวเรือควรงดการเดินเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งเรือเล็กนะครับถึง16สิงหาคมนี้ไปด้วยขณะเดียวกันกองทัพภาคที่2นะครับก่อนหน้านี้ที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับจังหวัดนครพนมก็ได้รับผลกระทบด้วยมณฑลทหารบกที่210นะครับที่มีการจัดกำลังพลแล้วก็ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเข้าขนย้ายสิ่งของในช่วงก่อนหน้านี้นะครับหลังจากระดับน้ำลดลงแล้วก็เข้าฟื้นฟูทำความสะอาดสถานที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้นะครับในส่วนของมทบ210เนี่ยเขาได้ให้การสนับสนุนบรรจุกระสอบทรายเพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเสริมแนวคันป้องกันน้ำนะครับแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงในพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนมแล้วก็บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนมด้วยนะครับยังคงมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่ก็เจอกับเรื่องของฝนตกแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยกันดูแลสุขภาพรักษาร่างกายกันด้วยนะครับปิดท้ายกันที่วันนี้นะคุณผู้ฟังวันสุดท้ายแล้วสำหรับงานโครงการหลวง57ก็เชิญชวนเลยก็แล้วกันนะครับช่วงท้ายของรายการมาสัมผัสกับเรื่องราวอันทรงคุณค่าผ่าน3นิทรรศการไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับอย่างเช่นพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนารวมถึงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงรวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ผมณัฐจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ลาลาลาลาลา
4: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีนำทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ทางด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางส่วนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติชวนชมฝนดาวตกวันแม่คืนนี้ติดตามพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่ท้องสนามหลวงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางวันนี้ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านช่วงบ่ายวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์จะเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16จังหวัดชัยนาทโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีออกประกาศให้นักเรียนหยุดเรียนเพิ่มเติมทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนและปรับการเรียนการสอนแบบออนไซต์เป็นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ตั้งแต่18ถึง31สิงหาคมให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติรูปแบบออนไซต์ในวันอังคารที่1กันยายนและเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนจากเดิม14ถึง18กันยายนเปลี่ยนเป็น21ถึง25กันยายนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติชวนชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพอร์เซียสหรือฝนดาวตกวันแม่ในคืนวันนี้จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นโดยขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาประมาณ5ทุ่มของคืนวันนี้จากนั้นชมได้ต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้าวันรุ่งขึ้นคาดว่าจะมีอัตราการตกเฉลี่ยสูงสุดประมาณ100ดวงต่อชั่วโมงยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
6: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ถ้าทุกอย่างง่ายเกินไปมันก็คงไม่ใช่ชีวิต
4: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Lift ธนาคาร
4: 15นาทีละ8โมงเช้านะครับเช้าพุธแบบนี้แน่นอนเขาเจอพวกเราได้ที่แชร์ข่าวเช้า
5: First Class
4: สวัสดีคุณแม่ทุกคนด้วยนะครับ
5: สวัสดีวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้เป็นวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับผมก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะฮะของบ้านเราแล้วก็ถนนโล่งเลยนะฮะเพราะว่าคิดว่าหลายๆครอบครัวคงจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็น่าจะมีลูกๆหลานๆหลายคนก็พาผู้อบุปการีหรือว่าคุณแม
4: ่
5: นะฮะหรือว่าต่อให้ใครไม่มีคุณแม่ก็มีคุณพ
4: ่อ
5: หรือว่าคนที่เรารักเนี่ยออกไปพักผ่อนแล้วก็ไปเพลิดเพลินกันในวันนี
4: ้ใช่แต่วันนี้ห่วงเรื่องเดียว
5: ครับ
4: ตอนมื้อเที่ยงนี่สิร้านจะเต็ม
5: ถูกต
4: ้
5: อง
4: สวัสดีคุณแม่
5: สวัสดีคุณแม่ฮะ
6: ครับ
5: ก็วันนี้วันแม่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนก็เตรียมวางแผนที่จะไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับแต่ว่าก่อนเราเข้าข่าวกันวันนี้นะครับก็ในหลวงครับพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสีหิสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรว่าพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวครับก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569คำขวัญมีดังว่าพระคุณแม่มากมากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญครับ
6: เป็นความขวัญวันแม่นะคะที่ในหลวงพระราชทานความขวัญในปีนี้นะคะ
4: คร
6: ับ
4: ผม
6: วันหยุดเนี่ยหลายๆคนก็แบบคาดเดาว่าแบบเราจะเดินทางไปไหนมาไหนดีวันนี้สบายหน่อยทางด่วนก็คือฟรีหลายเส้นทางเหมือนกันนะคะ
4: ฟรีเมื่อเช้าพี่มาก็ฟรี
6: แล้วรถไม่ติดเลยเนาะ
4: เออ
6: รถโล่งมากเลย
4: เมื่อเช้าพี่ใช้เวลามาจากบ้านอ่ะปกติก็ออกเวลาเดิมใช่ป่ะ20นาที
6: แล้ววันเนี้ย
4: ไม่ปกติอ่ะทุกเช้าพูดแบบเนี้ยชั่วโมงครึ่ง
6: อ๋อหรอพี่เคต้องตื่นแต่เช้าเลยเนาะ
4: ใช่
6: ตื่นกี่โมง
4: พี่ตื่นตีห้าสี่สิบห้า
6: เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนตอนบ้านได้อยู่ไกลจะประมาณเนี้ยต้
4: อง
6: พักถ้าเกิดสายกว่านี้จะสายแล้ว
4: ใช่
6: ไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวทางด่วนเนี่ยฟรีรวม3เส้นทางนะคะทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานครก็คือด่วนดินแดงบางนาดาวคะนองเนี่ยอันนี้ฟรีแล้วก็ทางด่วนพิเศษศรีรัตน์นะคะก็จะเป็นแจ้งชนะบางโคร่ศรีนครินทร์แล้วก็ทางด่วนอุดรรัตยาคือบางปะอินปักเกร็ดนะคะก็ฟรีเหมือนกันค่ะ
5: นะวันนี้วันแม่พี่ด้ามีแผนไปไหน
6: เธอจะไลฟ์สองรอบหมดเวลาแล้วว่าแล้วก็วันนี้มีแฉด้วยอ่ะก็เลยแบบไม่ได้ไปไหนเลยแต่กะว่าแบบเดี๋ยวค่อยเสาร์อาทิตย์อะไรอย่าง
4: นี้เออจริงๆนะถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดยุ่งวันนี้นะยกไปไว้วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้คนอาจจะน้อยกว่าวันนี
6: ้ใช่ๆวันนี้เวลาเข็ดแล้วเธอฉันน่ะเวลาวันแม่เวลาพาแม่ไปกินข้าวตามร้านอาหาร
5: คน
6: ม
5: ัน
6: แน่น
4: มาก
5: เพราะฉะนั้นแล้วแบบ
6: อยู่บ้านดีกว่า
5: ไม่แต่ถ้าเกิดใครมีแผนจะพาแม่ไปไหนตุ้มแนะนำให้ไปเมกะบางนาเพราะว่าตลาดอ้ำๆวันนี้เราก็ได้จัด
6: อยู่เมกะบางนาแล้วหรอ
5: ใช่ครับก็ถือว่าแบบจัด
6: โปรแม่
5: ต่อเนื่องใช่แล้ววันนี้ก็แบบจะแบบเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนพาคุณแม่มาเดินตลาดด้วยแม้ว่าวันนี้มาตุ้มก็ให้คุณแม่เฝ้าบูธมาตุ้มที่ตลาดแต่ว่าเนื่องจากไปอยู่แล้วไปหมดแล้วแต่เนื่องจากวันนี้วันแม่เนาะเราก็มีของฝากจากตลาดมาให้คุณแม่ดาด้าหน่อย
6: ตายแล้วตายแล้ว
5: ของดีติดตลาดครับน้ำพริกหมูกระจกมาเถียวครับว่าทำไมอะของดีขายในตลาดอ้ํา
6: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
5: เ
6: ธอฉันต้องให
5: ้หรอกขอนี้มาด้วย
6: เธอต้องให้พี่เคเขาลอง
5: นี่ไงให้พี่เคกินเลยอันนี้ผม
6: พี่เคลองเดี๋ยวไปกินในนี้ไม่ได้
4: เออใช่
6: ต้องกินแบบ
5: ใช่
6: เด
5: ี๋
6: ยวต้องกินนี่แล้วเขาไปตลาดอ้ํา
5: ก็จะไงที่จะบอกว่านี่คือการมาตลาดอ้ําของมาดีเหรอด้วย
6: อ๋อเหรอ
5: ใช่ ก็เลยเอาของมาฝากพี่ด้าวันนี้วันแม่เห็นเป็นพี่ด้าเป็นแม่คนแล้วก
6: ็
5: เลยแบบเออขอบคุณ
4: จะว่าไปหานะ
6: ได้เลย
5: ใช่ขอบคุณ
4: ใกล้บ้านพี่ด้วย
6: เดี๋ยวนี้ทำต่อเนื่องเนาะไม่หยุดเน
5: า
6: ะ
5: ประสบความสำเร็จมากครับเป็นครั้งแรกที่แบบว่าเมื่อวานขายลูกค้าแบบตลาดบล็อกเต็มแล้วแต่มีลูกค้ามาเพิ่มขอบูธเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราแบบหาพื้นที่กันสนุกดี
6: แต่อ้ําเข้ามาถูกทางนะมาทางเนี้ยไปเรื่อยๆ
5: เยี่ยมมากครับบอสผมภูมิใจในตัวคุณ
4: อันนี้ต้องชม
5: ผมบอกคุณเลยใช่ไหมครับถ้าคุณเปิดใจให้ TikTok คุณสปางผมบอกคุณเลยครับ
6: ตอนนี้กระดาษทิชชู่หน่อยขอกระดาษทิชช
5: ู่อ๋อมันเลอะมันเลอะตรงคิ้วโคอ้ํมาขอโทษ I'm sorry
6: ใช่แล้วก็เดี๋ยวตลาดอ้ํมีถึงวันที่เท่าไหร่คะคุณมาตู
5: ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ฮะ
6: อ
5: ๋
6: อไปใกล้บ้านพี่พีเค
4: แต่ถ้าเกิดวันนี้แบบไปถึงปุ๊บเนี่ยทุกร้านเต็มจริงหาแบบหากินไม่ได้แล้วอะแวะไปที่เคียวหวานได้ครับวันที่เปิด
5: ไม่ได้อยู่ในตลาดอ้ําๆฮะคุณไม่มีสิทธิ์มาโปรโมทในตลาด
4: ผมไม่ได้โปรโมทผมแค่บอกว่าถ้ามาร้านมัน
5: ไม่ได้ครับต้องไปแค่ตลาดอ้ําๆอย่าไปเคียวหวานนะฮะ
6: ทั้ง2คนไม่มีสิทธิ์โปรโมทในรายการ
5: มีผมมีสิทธิ์ผมมีสิทธิ
6: ์ฉันถ้าอยากจะโปรโมทไปดาด้าผ่าช็อปได
5: ้เอ้ยอะไรวะเกี่ยวอะไรวะผมมีสิทธิ์เพราะว่านี่รู้ป่าวในตลาดอ้ําๆมีนี่ด้วยสบู่เดลิฟธนาคารนี
6: ่ไปนี่แหละบอกเลยว่าตลาดน้ำมีสบู่เดลีฟ
5: คือสบู่เดลีฟน่ะเราสามารถซื้อไปให้ของขวัญเป็นของขวัญวันแม่ได้
4: จริงใช่
6: ผ
4: ิ
6: วใส
4: ไ
6: บรท์คูณ3แบบอินฟ
5: าใช่หรือว่าจะให้นี่ก็ได้ครับอินโนบิกนะฮะน
6: ี่
5: ใช่คือสินค้าสุขภาพหรือว่าจะเป็นอัลมอนด์บรีสก็ได้เป็นนม25บาท
4: เฮ้กูดีด้วย
5: เงินติดล้อเนาะเผื่อแม่ใครร้อนเงินก็ว่า
6: ไปใช่อันนี้ต้องซื้อประก
5: ัน ประกัน
6: นะฮะ
5: สามารถเซตนี้ไปได้หมดเลยแต่จริงๆ
6: ถ้าเกิดพาแม่ไปเที่ยวอย่าลืมไปซื้อประกันเดินทางที่ให้คุณที่ได้
5: แต่เมื่อกี้พูดถึงสบู่เดลิฟธนาคารน้องอิงฟ้าพรีเซนเตอร์เนาะวันพรุ่งนี้ป้าน้องอิงฟ้าเปิดคาเฟ่วราหะคาเฟ่ที่สุขุมวิท39
6: เออใกล้บ้านฉ
5: ันใช่ใกล้บ้านเธอเลย
6: เออใกล้บ้านมาก
5: เดี๋ยววันนี้จะแวะไป
6: ไปวันไหน
5: วันนี้วันนี
6: ้กี่โมงอ่ะ
5: เป็น
4: เปิดพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอ
5: เป็นรอบ
4: อ๋อรอบ
5: พิเศษก่อนสเปเชียลก่อนรอบสื่อก่อน
6: อุ๊ยกับบ้านฉันมากเดี๋ยววันหลังจะไปอ
5: ยากไปดูเพราะว่าฉันดู TikTok นางแล้วนางแบบตั้งใจทำทุกขนมเขาบอกว่าสุขุมวิท39นะชื่อว่าวาราหะคาเฟ่อ่ะ
6: หรอเด
5: ี๋
6: ยวต้องไปดูซิว่าอยู่ตรงไหนเฮ้ยเขาเลือกทำเลดีนะเพราะ
5: แกแล้วเขาแต่งร้านเก๋ดูฉันชอบโทนร้านมาก
6: ขอดูหน่อยได้ไหม
5: เธอต้องเข้าไปดูใน
6: วาราหะคาเฟ่
5: แต่นางยังไม่ได้เปิดเยอะนางแบบ
6: ว้ายใกล้บ้านฉันมาก
5: ตกก็บอกแล้วว่าใกล้บ้านตกใจไรพูดไปแล้ว
6: เดินไปได้เลย
5: เกินอันนี้เกินไปนั่งรถ
6: แกเดินไปได้เลย
5: ใช่นี่ไงอยู่ตรงสุขุมวิท39ซอยพร้อมจิตแยก2
6: ใช่เดินไปได้เลย
5: ใช่นางจะเปิดพรุ่งนี้เป็นวันแรกเปิดอย่างเป็นทางการนะฮะก็คือตั้งแต่เช้าเย็นๆจริงๆอยากให้น้องแบบปังๆเลยอ่ะเพราะว่ารู้เลยว่าการเปิดนี่เห็นไหมเธอเท่มาก
6: ตรงไหนใช่ฉันรู้แล้วตรงไหนฉันเดินไปได้เลยเธอ
5: หรอ
6: จากบ้านฉันเดินไปได้แล้วฉันยังมองอยู่เลยบอกว่าเฮ้ยร้านเนี้ยเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันเคยเป็นร้านแบบขายเสื้อผ้าเด็กอยู
5: ่
6: แล้วฉันก็มองว่าเอ๊ะเปิดอะไรมาเปิดตอนแรกก็เห็นตุ๊กตาฉันรู้ว่าแบบเสื้อผ้าเด็กรีโนเวทใหม่ตรงนี้มันใกล้โรงเรียนอินเตอร์ด้วยทำเลดีเลย
5: น้องน่ารักอ่ะแบบส่งข้อความมาชวนแบบน่ารักมากอ่ะ
6: เดี๋ยววันหลังจะไปอุดหนุนนะคะอิงฟ้า
5: ปกติไม่ค่อยมีใครชวนตุ๊กไปคาเฟ่เลยน้อยมากอิงฟ้าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนในวงการที่คนแรกๆเลยมั้งที่ชวนไปคาเฟ่เพราะปกติคนชวนฉันไปร้านเหล้า
6: ร้านดีอะ
4: อ๋อไม่มีนอกจากคาเฟ่แล้วมีชวนไปร้านอาหารด้วยซึ่ง
5: อันนั้นมันจะปิดแล้วไม่ให้ออก
4: ซึ่งมีคนชวนอยู
6: ่ร้านเขียวหวานมันไกลไงแต่อย่างว่าราคาคา
5: ไกลมาก
6: เขียวหวานบันดาลก็เดิน
5: อยู่ไหนนะภูเก็ตปะไกลแบบโอ้ใครจะไปได้อะ
4: มันอยู่ใกล้กับแม่กับบางนาบ้างเลยจ้ะ
5: อ
4: ๋
5: อหรอ
4: ตลาดน้ำอ้ําใกล้กันมากเลยจ้ะ
5: ถ้าเกิดชวนพี่อ้ําไปมีส่วนลดปะ
4: ถ้าอ้ําไปเหรอ
5: เ
4: ออให้ทั้งร้านเลย
5: หมายถึงว่าส่วนลดทั้งร้านหรือว่าให้ฟรีทั้งร้าน
4: ให้โน no. ให้ฟรีอ้ําคนเดียว
5: ให้ฟรีอ้ําคนเดียวอ
6: ่ะใช่แล้วเพื่อนอ้ําก็กินแบบต้องเสียตังค์อ๋อแต
5: ่
6: อ
5: ้
6: ําก็บอกว่าไม่งั้นไม่ไปดีกว
5: ่
6: า
5: ต้มมาม่าก็ได้ แต่พูดถึงทางด่วนวันแม่12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติครับก็ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางเน
4: า
5: ะก็มีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาออกมาบอกแล้วนะว่ารวมสายเส้นทางนะครับสำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานครก็เส้นดินแดนบางนาดาวคะนอง21ดักอะไรนะ
6: อ่านไปแล้ว
5: อ้าวขอโทษไม่ได้โฟกัสเลยอ่ะโทษที
4: พี่ก็ว่าเอ๊ะทำไมมันมี
5: อะไรไม่ได้เปลี่ยนเปเปอร์
6: อ่านไปแล้วอ่านไปแล้ว
5: ฉันไปโฟกัสถึงเรื่องแบบคาเฟ่อิงฟ้า
6: อ่านจนจบไปแล้วค่ะ
5: I'm sorry ดาดาเสียงเธอไม่ได้แบบแผดแก้วหูเลยเธอเปลี่ยนโทนเสียงอภิธาไปแล้วเหรออ่
6: านไปแล้ว
5: กูไม่เข้าใจว่าเราแบบเปิดข่าวมาแล้วยังไม่ได้อ่านข่าวเลย
6: เอ้ยแต่ว่าอันนี้ล่าสุดเนี่ยมันมีกฎหมายใหม่ออกมา
5: อะไร
6: เธอเคยไหมเวลาเดินอยู่ริมถนนหรือขับรถแล้วน้ำกระเด็นไปใส่คนอื่นเธอเคย
4: สู้ประจำโดนประจำสมัยก่อน
5: ไม่ถึงว่าไม่เคยกระเด็นใส่ใครมีแต่คนกระเด็นใส่เรา พอเราเดินอยู่ข้างถนน
4: ไม่แต่เราไม่รู้สิว่าเราขับไปกระเด็นแสงเขาเปล่า
6: ใช่ระวังนะ
5: มันจะไม่รู้เพราะว่าบางทีมันเป็นหลุมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแอ่งถนนไม่เรียบ
6: ถ้าเกิดฝนตกแล้วมีน้ำท่วมขังแล้วคุณขับรถโดยไม่ระวังนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยไปสาดคนอื่นเขานะคะตอนนี้โลกโซเชียลเขาเลยมาดูข้อกฎหมายว่ามันผิดไหมเพราะบางคนเดือดร้อนจริงๆนะเดินออกไปทำงานแต่รถเนี่ยขับรถไม่มีความระวังไม่นึกถึงคนอื่นเลยอะน้ำกระเด็นโดนคนอื่นเขาล่าสุดเฟซบุ๊กกระทรวงยุติธรรมนะคะเขาออกมายืนยันว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝนตกหนักเนี่ยแล้วน้ำไปกระเด็นคนอื่นเนี่ยผู้ที่โดนน้ำสาดเนี่ยสามารถไปแจ้งความเอาโทษได้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 20,000 บาทนะเธอ
5: แรงมาก
6: เฮ้ยข้อกฎหมายนี้แรงว่ะเนี่ยแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมออกมายืนยันเป็นเรื่องจริงนะคะบอกว่าจริงมีข้อกฎหมายนี้มาตรา43นะคะมันใช้มาตราประกอบคือ 158/1 ร่วมด้วยผู้ใดขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะถ้าเกิดว่าเราขับรถไปสาดคนอื่นเขาคือขับรถแล้วก็น้ำกระเด็นไปโดนคนอื่นเขาเนี่ยถ้าเกิดทรัพย์สินเขาเสียหายนะคะจากรถยนต์ของเราคนขับจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา358ทันทีเลยก็คือระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเนี่ยที่เขาโดนน้ำกระเด็นเนี่ยเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยก็จะทำแบบอย่างเช่นโทรศัพท์เขาเสียของเขาพังนู่นนี่ก็ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ตามมาตรา438มันมีการกำหนดจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่เสียหายอันนั้นว่าเท่าไหร่ก็ต้องมีการประเมินราคากัน
4: อ้าวแต่คำถามสมมตินะสมมติว่าขับไปตรงนั้นมันเป็นหลุมอ่ะ
7: เออ
4: มันเป็นหลุมเราไม่เห็นแล้วแล้วแบบว่ามันเป็นกองน้ำอยู่อ
6: ันนั้นถ้าเขาไปแจ้งความเราก็ต้องมาเคลียร์กันไกล่เกลี่ยกันเพราะว่ามันเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันก็มีการไกล่เกลี่ยกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพระราชบัญญัติเป็นเขาเรียกน้ำกระเด็นใส่เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอีกมาตรานึงอ่ะมันเป็นมาตราของการใช้พรบพรบจราจรทางบกอันนี้เดี๋ยวก็ต้องให้ตำรวจเขาพิจารณาว่าเขาจะแบบแจ้งปรับเท่าไหร่ยังไงถ้าเราอ่ะโดนน้ำสาดเราไปแจ้งความถ้าทรัพย์สินเราเสียหายเนี่ยก็ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการให้เขาจ่ายสินใหม่ทดแทนแต่อีตัวประมวลกฎหมายที่น้ำสาดเนี่ยก็ใช้เป็นพรบจราจรทางบกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขับขี่แบบไม่คำนึงความปลอดภัยก็จะเป็น2ข้อหา
4: อย่างนี้ก็หมายความว่าสมมุติว่าน้ำมันสาดใส่พี่กำลังเดินอยู่ที่ศพนี้ใช่ไห
6: ม
4: สิ่งเดียวที่ทำได้คือจำทะเบียนรถ
6: ใช่แล้วไปแจ้งความ
4: โอเค
6: จำแล้วไปแจ้งความเดี๋ยวตำรวจเขาก็จะพิมพ์เลขทะเบียนแล้วเขาจะทราบเจ้าของรถก็จะมีจดหมายเรียกไปเจ้าของรถเนี่ยให้มาไกล่เกลี่ยกัน
4: เอาเลยอย่างนี้มันต้องมีแบบว่าภาพจากวงจรปิดป่ะ
6: ใช่อันเนี้ยอยู่ที่ตำรวจ
4: สมมติว่าพี่เดินพี
5: ่ตรงน
6: ี้จริงๆต้องมีหลักฐาน
4: สมมติใช่สมมติว่าด้าขับผ่านพี่ไปแล้วพี่จำทะเบียนด้าได้ที่บอกว่าวันเนี้ยจะเอาตังค์จะวันนี้จะ20,000ละจำทะเบียนหน้าไป
6: นี่ว่าอ่านไม่ถึง 20,000 แล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกเข้าใจป้าแต่ว่าถ้ามีหลักฐานน่ะเราแจ้งความได
4: ้
6: ก็จะทำให้คนขับรถระมัดระวังเพราะเนี่ยเห็นหลายครั้งมากเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ใช้ความเร็วสูงเวลาน้ำท่วมขังอ่ะมันก็จะกระเด็นแล้วก็สงสารคนเดินบางคนอ่ะตอนเช้าไปทำงานอ่ะ
4: คุณนั่งรอรถเมย์อยู่ด้วย
6: มันเปียกจริงๆเราอยากให้เห็นใจแต่เนี้ยเป็นคนที่เข้าใจเพราะนี่โดยเคยโดนน้ำสาดแบบเนี้ยเดินข้างทางแล้วโด
4: น
6: ก็เลยรู้สึกว่าแบบเราขับรถเราจะไม่ทำแบบนี
4: ้
6: แบบสงสารเขาว่าบางทีแบบเขาไม่จะไปงานจะไปทำงานสมมติบางวันนั้นเป็นวันที่เขาจะต้องไปสัมภาษณ์งาน
4: อ
6: ่ะทำให้เขาเสียเวลาในการที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกอ่ะไปสัมภาษณ์งานไม่ทันสมมติว่างานนั้นเป็นงานสำคัญของเขาอ่ะทำยังไงนึกออกป่ะใจเขาใจเราเพราะฉะนั้นมีกฎหมายอันนี้นะคะ
4: แล้วทองโอเคถามว่าถ้าเราเหยียบอิฐทางเท้าน้ำดีดใส่โจเองต้องเอาผิดกับใครครับ
6: ไปสถานีตำรวจไปฟ้องเอาผิดตัวเองได้ตำรวจก็จะเป็นเรื่องฮ่าๆก็จะไปออกรายการคดีเด็ด74
5: ยังมีอยู่หรอคดีมีอยู่หรอ
6: ไม่รู
5: ้ไม่มีแล้ว
6: ไม่รู้มีหรือเปล่า
5: แม่
6: คดีแปลก
5: ๆทำไปได้
7: นานมากไม่มีแล้วไม่มีแล้วป่ะ
4: พูดถึงเรื่องการทำไปได้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวมาจากคนใช้ Facebook คนหนึ่งนะเขาบอกว่าไปทานอาหารที่ร้านสเต็กแห่งหนึ่งร้านสเต็กนะเห็นจานที่มาเสิร์ฟจานสวยมากแต่พอพลิกดูด้านหลังจานเขียนว่า not for food use article may poison the food for decorative purpose only นั่นหมายความว่าจานนี้ใส่อาหารไม่ได้
6: เขาไม่อ๋อเมื่อก่อนน่ะมันจะเป็นที่ระลึกไงพี่พีเคแล้วเขาต้องตั้ง
4: ใช่ใช
6: ่มันจะมีแท่นตั้งอ่ะเออ
4: เขาบอกเขาบอกว่าเมย์พอยซ์เซนต์เดอะฟู้ดด้วย
6: ก็สีมันลอกได้ไง
4: เออเลยทางเจ้าของร้านนะจึงได้แจ้งทางไอ้คนโพสต์ก็ได้แจ้งทางร้านไปทางร้านสเต็ปบอกชิปเป๋งแล้วใช้มาตั้งหลายปีแล้ว
6: ไม่ได้ดู
4: ไม่เคยทราบมาก่อนเลยก็จึงอยากจะเตือนเจ้าของร้านทุกท่านด้วยว่าจานสำหรับใส่อาหารเนี่ยควรจะเป็นจานเรียบไม่มีลายตกแต่งจะดีกว่านนอกจากว่าแต่ไอ้ตรงขอบจานที่แบบมีแบบมีลายหน่อยนึงอันนั้นโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นจานแบบเนี้ยที่ภาพวาดเต็มๆแบบนี้เอาไว้ตั้งโชว์จะดีที่สุด
6: แต่มันจะมีจานประเภทที่เป็นเคลือบแต่ว่าเป็นลาย
7: ฝ่ายไดนิ่งอ่ะก็มีเคลือบจานเป็นแบบลาย
6: ป่ะไม่มันจะมีประเภทแบบฟู้ดเกรด
7: เราไม่รู้หรอก
6: เออมันจะมีฟู้ดเกรด
7: นี่ก็กวาดทำกันก็ไม่ได้ฟู้ดเกรดฟู้ดแกรดอะไรหรอก
4: อันนี้ที่พี่ก็ไม่รู้นะ
7: ดูไม่ออกหรอ
4: พี่ก็เคยไปกินร้านอาหารแบบนี้แล้วคิดว่าโอ
7: ้และคันก็คงต้อง
4: สวย
7: พิกจานดูว่ามันแบบฟู้ดเกรดหรือเปล่า
6: จานดูเน
7: า
6: ะ
7: แกถ้าอาหารอยู่ข้างบนเรากินก่อนพิกไหมล่ะ
4: ใช่
7: ไห
4: ม
6: ไม่เราก็ต้อง
7: อยู่บ้าน
4: ใช่
7: กินในบ้าน
4: หรือไม่ก็จานกระดาษ
6: แค่นี้ก็โทษนะคะเอาจานมาเองค่ะ
7: เลิศ
6: ทำไมล่ะน้องคะพี่เอาจานมาเองค่ะอย่างนี้ได้ไหม
4: วันนี้พี่สั่งกี่อย่างนะคะอ๋อ5อย่าง5ใบค่ะแพงๆๆๆๆๆ
6: พี่กลัวพี่กลัวสารเปื้อนเดี๋ยวจะไปทำกับร้านเขียวหวานบ้าง
7: เฮ้ยร้านเขียวหวานจานเบอร์อย่างนี้เลยหรอ
4: ไม่ใช่
6: แล้วเขียวหวานจานแบบไหน
7: ตั้งแต่เปิดมาเนี่ยถามจริง
4: เขียวหวานจานกระดาษ
7: ไม่ถามจริงเขียวหวานตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเข้าร้านไปแล้วกี่รอบ
4: ทุกวัน
7: หรอ
4: เข้าทุกวัน
7: มีลูกค้าแล้วกี่คน
4: โอ้โหเอาจริงๆนะ
7: นับไม่ถ้วนแล้วมาโปรโมททำไมต้องทำให้มันไม่มีคนเยอะสิมันจะได้โปรโมท
4: แป๊บนึงแล้วงานอ้ําพูดถึงทำไมในเมื่อคนเต็มขนาดนั้น
6: หยุดพอค่ะ2คนนี้โปรโมทงานตัวเองเยอะให้ฉันได้โปรโมทดาด้าพาช็อปฉันบ้าง
7: ดาด้าพาช็อปมีอะไรวันนี
6: ้วันนี้หรอ
7: เ
6: ดี๋ยววันนี้จะมีโปรตีนแบบซุปเดี๋ยวเจอกันลูกค้าจ้างรอบเย็นน่ะก็จะมีอีกแบบเครื่องสำอาง
7: เอาน่ะหยวนๆวันหยุด
4: อ
7: ยากบอกไอ้ทามให้เข้าใจว่าเรา3คนมาทำงานให้วันหยุดฮะ
4: พักกันสักครู่ก็แล้วกันนะครับผม
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว Is that good ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันต้องดีนะดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าต้องดีน่า
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อินโนบิครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่อินโนบิจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
7: 26นาทีก่อน9โมงเกือบ

0: ูดอย่างมีคนติดต่อมาด้วยนะเว้ย
1: ไม่ได้อะไรนะ
2: แต่ไม่มีที่ไหนสนุกเท่าเอทามค่ะอันนี้พูดเลย
1: พี่พี่เคอย่าไปสร้างภาระให้ที่อื่นอยู่ที่นี่แหละ
2: ไปแล้วสร้างภาระคนอื่น
1: เออเลียรา
2: ดเอทามอุตส่าห์เก็บพี่ไว้จะได้ไม่ไปสร้างภาระให้บริษัทอื่นเขา
0: คำว่าภาระนี่หมายถึงว่าเวลาที่มันเจอน้องทุกเช้าวันพุธแล้วพี่มีกาแฟมีขนมมาให
2: ้ใช่อ
0: ะไรคือภาระ
2: ใช่ภาระพี่พี่เคไง
1: เออพวกหนูต้องมานั่งวิ่งเดินชันอีกแคลก็เยอะ
2: ถ้าเกิดพี่พี่เคใช่จริงแล้วถ้าพี่พีเคลาออก
1: ไม่รู้จัก
2: จะกินกาแฟกินอาหารอะไร
1: เจียมเนื้อเจียมตัวซื้อของให้คนอื่นเขาอาหารเป็นสุขภาพบ้างซื้อแต่ขนม ไม่อายหรือไง
0: แกลงไปชั้นจีแกมี่สิมีไหมสุขภาพเนี่ย
1: ไม่ขึ้น
2: ไปต้องไปเดินตลาดนู้นตลาดฝั่งนู้นเขามีร้านครีม
1: อุ้ยตลาดไหนนะตลาดไหน
2: ตลาดอัม
0: มาเน่พอแล้วเขารู้แล้วว่าจากที่ไม่จากบางนา
2: ตลาดตรงนู้นตลาดอะไรนะเขาเรียกอะไรตลาดตรงน
0: ู้
2: นนะ
0: มสว
2: ไม่ใช่มสวฝั่งตรงข้ามอ่ะ
0: อ๋อ
2: รวม
3: ทรัพย์
2: รวมทรัพย์พี่ต้องไปเดินนู่นตลาดรวมทรัพย์ให้พวกเราเข้าใจไหม
0: อ๋อคือเดี๋ยวนะนอกจากพี่ใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยในการมาถึงที่นี
2: ่
0: พี่ต้องเสียเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะเดินไปซ
2: ื้อเดินไม่ถึงประมาณ15นาที
1: โกหก1ชั่วโมงครึ่งอะไรวันนี้กูมาตึก7นาที
0: วันที่มา20นาที
2: บ้านเขาไกล
1: อ๋อหรอมาเนี่ยคือมาตึก7นาทียังไม่ถึง10นาทีจากบ้านตัวเอง
2: จริงๆอ่ะบ้านมาตูมอ่ะใ
1: กล้มากใกล้มากมันคือแบบไม่ถึง5โลแต่ทุกเช้าคือชั่วโมงครึ่ง
2: อ่ะบ้านฉันก็ใกล้ตลุติด
1: ยังมาสายเลย
2: ใช่
1: วันนี้วันนี้
2: แต่วันนี้สายว่าตื่นสายด้วยตื่น8โมง
1: มันจะเป็นอย่างงี้เว้ยวันหยุดแล้วจนมีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่จำเป็นต้องรีบตื่นเช้าเพราะเดี๋ยวมันแบบไม่ต้องเผื่อเวลาเดินทาง
2: เมื่อเช้าลืมตั้งนาฬิกาปลุกด้วยแหละ
1: เออ
2: แล้วตื่นมาโอ้ย
1: พี่ตื่นกี่โมง
2: ฮะ
1: พี่ตื่นกี่โมง
2: 7:58
1: เฮ้ยเออพี่รู้ป่ะ
2: รีบอาบน้ำเลยอ่ะ
1: พี่รู้ป่ะหนูถึงตื่นกี่โมง
2: กี่โมง
1: 6:57
2: ทำไมเร็วจังเลยอ่ะ
1: ตื่นมาตักบาตรตอน6:30แล้วมานี่เลย
0: ใช่
2: ฉันน่ะฉันไม่ลืมเมื่อคืนลืมตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็เสร็จแล้วก็เผลอหลับไปตื่นมาอีกทีวันเนี้ย7:58ฉันรีบอาบน้ำแล้วออกมานี่เลยดูหน้าดิไม่ได้แต่งเลย
1: เนี่ยเห็น
2: ก็คือแต่งในรถเนี่ยอันเนี้ยแค่เนี้ย
0: ไม่แต่เมื่อเช้ามาตุ้มมาตุ้มมาเช้าจริงเพราะพี่เห็นเขานอนดู
1: ไม่ใช่มาตุ้มมาเช้าจริงครับตั้งแต่มาตุ้มตื่นมาตักบาตรมาตุ้มไม่เคยมาสายอีกเลยกับอีชาน
0: ี่ก็เห็นเขานอนอยู่เนี้ยแต่ไม่ได้ทัก
2: อ๋อนอนนี่แล้วหรอ
1: มานอนรอมานอนรอเข้ารายการบรรยากาศเหมือนแบบตอนที่มาออดิชั่นใหม่ๆ
0: อ
1: ่
0: ะในวันนี้วันแม่นะครับวันแม่แห่งชาติของเราเนี่ยเขาบอกว่ามีร้านเค้กไอเดียเก๋มากเลยเปิดพรีออเดอร์อะไรอะไร
2: พ
0: ี่
2: ฝั่งตั้งนานพี่พีเคยังไม่เลิกคิดจะลาออกหรอคะ
0: เดี๋ยวนะ
1: คุ
0: ณอะไรนะ
1: นิวเซเรียล
2: แฟนคลับประจำเรา
0: ถ้าวันหนึ่งออกนะแล้วคุณจะเสียใจและคุณจะเสียดาย
1: ให้เขาเสียใจก่อนแล้วค่อยไปบอกเขา
2: ใช่ของแบบนี้ต้องให้
1: เขาอาจจะตามไปฟังที่อื่นก็ได้คือมันจะเสียใจทำไมพี่เอแค่ออกมันไม่ทำให้เขาเงินหายไปในบัญชี
2: พี่ไม่ได้ตุยพี่เคไม่ได้ตุยใช่ไหมของแบบนี
1: ้แต่พี่เคถามจะออกหรอพี่คิดว่าที่อื่นเขาจะรับได้หรอกับการที่พี่เป็นแบบนี้มันไม่มีใครรับพี่ได้นอกจากพวกหนูปะหนูคิดว่าเราอยู่เป็นพลังบวกเชิงลบให้อย่างงี้ไปเรื่อยๆกันเถอะ
2: ใช่
0: เอาไม่น่าจะพูดจริงนะโอเคก่อนเข้าข่าวเค้กเนี่ย
2: เออหายากนะ
0: ไม่ใช่พี่ตั้งใจมาว่า
1: ว่า
0: 30ปี
1: 30ปีตอนนี้กี่ปีแล้ว
0: 27
1: โอ้โหต้อง2อ่ะ 2-3 ปีเลยหรอนานจังแต่ไม่เป็นไรหนูจะอยู่รอดูวันนั้นวันที่พีเคออกจากเอทาม หนูจะเดิน
2: พี่จะเลี้ยงแกงคือหวานก่อน
1: เออหนูจะถามทุกคนเลยว่าเราจะกินอะไรหนูจะไปไล่ลิสต์ที่ทุกคนอยากกินมาทั้งตึก
2: ที่เขาจะเลี้ยงแกงเขียวหวานขนมจีนแกงเขียวหวานทุกครั้ง
1: รอบ
2: สิ
1: เขาเลยเปิดร้านเขียวหวานหรอ
2: ฮะ
1: เขาเลยเปิดเขียวหวาน
0: เ
1: ขา
0: สิ
1: หรอ
0: เออเพิ่งนึกได
2: ้เขาเลี้ยงขนมจีนแกงเขียวหวานทุกครบรอบแบบ10ปี
0: วันที่สองกันยายนสองกันยายน
2: นี่ไงเดี๋ยวใกล้แล้วนะ
0: ใช่
1: สองกันยายนทำไมครบรอบกี่ปี
0: ครบรอบ28ปี
1: 28ก็เลยอีก2ปีเออ
2: พี่เคอยู่นี่28ปี
1: อานำท่วมพี่โกรธถ้าพี่วันนึงพี่เคออกจริงๆเธอใจหายปะนะยิ้มมายิ้มมาย
2: ิ้มธุรกิจบ้างพี่โก
3: รธไม่ต้องใ
2: จหายพี่โกรธยิ้มธุรกิจมากเลยอ่ะ
1: เชื่อป่ะพอครบ30ปีพี่เคก็ไม่ออกหรอกพี่ฟังนะอันนี้หนูขอขอข่าวหนูขอนะพูดให้พี่เห็นภาพเนาะชีวิตพี่มีแค่2ทางเลือกเท่านั้นคือนั่งฝึกสมองประลองคำด่ากับเพื่อนร่วมงานมืออาชีพบนเวทีสเตจระดับประเทศอย่างเอชามีเดียกับ2นั่งฝึกสมองประลองคำพูดกับสมาคมผู้สูงอายุไพ่นกกระจอก พี่เลือกเอามันมีแค่2ทางนี้ซึ่งหนูเชียร์ทางแรกมากกว่า
0: ก็จะบอกว่า
1: พี่จะไปฝึกสมองกับนกไพ่นกกระจอก
0: นึกว่า1ออปชั่นคือนั่งดู YouTube สนุกๆไปแต่ละวันก็ได
2: ้
1: พี่ต้องไปฝึกสมองที่ไหนสักที่นึงอยู่ดี
2: จะบอกว่าการที่คนเราออกมาทำงานสมองมันได้ใช้
1: ถูกต้อง
2: แต่ถ้านอนอยู่บ้านดูซีรี

0: อย่างเดียวอ่ะสมองฟอ
1: มันไม่ได้ใช่
0: ที
1: ่
0: เกตติเยี่ยมตอนเป็นอัลไซเมอร์นะ
2: น่าเป็นใครอ่ะ
1: เห็นไหมมีแต่คนอยากพี่พี่เคยอยู่แบบเจ็บ
2: ๆนี่แต่พูดถึงอัลไซเมอร
0: ์อดีตเริ่มสงสารพี่เกตละ
2: อดีตประธานาธิบดี
0: อ่ะ
2: ไบเดน
0: ไบเดน
2: เริ่มแล้วนะ
0: เขาก็เริ่มตั้งแต่ตอนอยู่ตำแหน่ง
2: เขาใช่แต่ว่าเขาเริ่มหนักอันนี้หนักเริ่มหนักแล้ว
0: เขาอยู่แต่เขาแก่แล้วไงเขาจริงเขาไม่ควรมาเป็นประธานาธิบดีด้วยซ้ำอ่ะจริงๆอ่ะอยากให้นักการเมืองอ่ะมีอายุราชอายุเขาเรียกว่าอายุ
1: ทำงานเกษียณสักประมาณ80เนี่ย
0: ฉันรู้สึกว่าคุณ70ว่ะ
1: 80ยาวไป
0: 80ยาวไป
1: ตอนนี้กี่เท่าไหร่อ่ะ40
0: ไม่มีอายุ90ถ้าเกิดมีคนเลือกคุณ
2: เป็นแต่เจนไม่แต่เจนใหม่แต่เจนใหม่อายุน้อยลงเยอะเลยนะ
0: คื
2: ออย่างเมเยอร์ของนิวยอร์กสิมอนดาวีอ่ะ
1: ตอนนี้ฉันกำลังตามนักการเมืองญี่ปุ่น
0: คนไหนอ
2: ี
0: กอ่ะ
2: ใครวะ
1: หล่ออ่ะ
0: คนไหนดู
1: สิจะมีนายกเทศกิจเลยป่ะหล่อมากหล่อมากตาม IG ด้วยแต่ไม่บอก
2: เลยอ่ะเปิดดูอยากดู
1: หล่อมากฉันรักเขาน
0: ายกเมือง
2: ญี่ปุ่น
0: เมืองอะไรอ่ะ
1: อยู่ไม่รู้ว่าดังๆเลยอ่ะจะมีแบบชินโซอาเบะป่ะ
0: เดี๋ยวเธอต้องเปิดชินโซอาเบะไม่ใช่
1: ไม่เธอต้องเปิดรูปภาพนี่คนนี้เลยนี่อายุ
0: น้อยที่สุด
1: ใครนายก
0: ชินโซอาเบะ
2: คนไหนไปซ้ายเหรอซ
1: ้ายใช่เป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดชื่อเรียวสึเกะพี่ด้าไปดู
0: เขาหล่อเหรอว่าฟุกุอิ
1: สุดสุด
0: หล่อไวรัล
1: สุดสุด
0: แต่เดี๋ยวนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทย
1: แกคนนี้ฉันตาม
0: ไอ้เด็กแล้วนะเธอรู้ป่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนะในของประเทศไทยอ่ะแบบในแต่ละจังหวัดนะเมียผู้ว่าแต่ละคนอ่ะเธออายุน้อยกว่าพวกเราหมดเลย
2: หล
0: ่อเออ
2: ว้าว
0: หล่อน้อยกว่าพวกเราหมดเลยอ่ะคุณนายผู้ว่าทั้งหลายอ่ะนั่นเราก็แสดงว่าผู้ว่าก็ต้องรุ่นแบบพวกเราอ่ะ
2: ใช่จริง
1: ๆพี่ด้าเนี่ยดูสิ
0: อร่อยจริง
1: คือขาวดี
0: โอ๊ยตายแล้วหน้าเหมือนบีมกวี
2: คนนี้เหรอคนนี้เหรอ
0: ใช่เป็นดาราได้เลยอ่ะ
1: แกรู้ป่ะฉันไปเมนเยอะมาก
0: แกหน้าเหมือนบีมกวี
1: ฉันบอกว่าฉันอยู่ประเทศไทยนะแต่ฉันอยากเลือกคุณฉันอยู่ประเทศไทยนะแต่ฉันอยากเลือกคุณ
2: เนี่ยดิฉันเลยบอกว่าชินโนสุเกะ
1: คืออันเนี้ยอุดมคติเลยฉันยืมเลฟให้หมอเลยนะ
0: ไม่ใช่ชิโนสุเกะนะมันชินจัง
2: อ้าวก็นี่เขาเขียนชื่อ
0: ไม่ใช่นี่เขาชื่ออะไรขึ้นไปอีก
1: นี
0: ่อิชิดะ
1: อิชิดะทากาโตะคนนี้ไม่ใช่นายก
0: เป็นผู้ว่า
1: แต่นายกอายุน้อยหล่อเหมือนกันแต่อันนายกอาจจะแบบยังไม่ใช่ไทยถ้าเขามาจีบขอดูก่อน
0: นายกญี่ปุ่นตอนนี้เป็นผู้หญิง
2: ใช่ที่เคยอยู่ในล็อกแบนมาก่
0: อ
2: นเป็นนักร้องเป็นนักกีตาร์มาก่อน
0: ทุกคนผู้ว่าเมืองอะไรนะฟูอิกิอะไรก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมผู้ว่าอะไรก็ไม่รู้
1: พี่เดียนพี่ดูสิเฮ
0: ้ยฟูกุอิอยากไปเที่ยวเมืองนี้เลย
2: อยากไป
0: ฟูกุอิอยากไปเที่ยวเมืองนี
1: ้แล้วเขาหลักเด็กอ่ะเธออ
0: ร่อยจริงว่ะแต่หน้าเหมือนแฟนเธอเหมือนกันนะตูม
1: ตอนนี้ยิ่งเหมือน
0: เออตอนหน้าเหมือนแฟนเธอ
1: ไม่ถึงตอนนี้หลังจากโมดีแล้วอะ
0: เน
2: ี่
0: ย
2: เออ
0: ลักษณะหน้าเหมือนแฟนตูม
1: ฉันทำเล็บฉันไม่มีแฟนฉันมีเพื่อนชายที่สนิท
0: เพื่อนสนิทเธอก็ได้
1: พี่ด้าคนเรายังไม่แต่งงาน
0: เพื่อนสนิทที่อยู่บ้านหลังเดียวกันนะ
1: คนเรายังไม่แต่งงานกัน
2: เพื่อนสนิทคนเดิมใช่ไหม
0: เพื่อนสนิทคนเดิม
2: แต่ตอนนี้หล่อขึ้นใช่ไหม
0: หล่อขึ้นเยอะมากเนี่ยหน้าเหมือนแฟนตูมเลยไม่ใช่เพื่อนสนิท
2: เดี๋ยวรอ
0: สนิทที่อยู่บ้านหลังเดียวกัน
2: กับตูมรอเจอที่ร้าน
1: เหนื่อย
2: เออประมาณนั้นเออนี่ก่อนเข้าข่าวเนี้ยได้ข่าวเมื่อวานแบบที่
0: ข่าวเล็ก
2: ๆที่ทรัมป์เพิ่งบินไปประชุมอ่ะ
0: ที่ตุรกีแล้วก็สับขาหลอก
2: ใช่เห็นป่ะที่สับขาหลอกเครื่องบิน
0: อ
2: ่ะเป็นประธานที่เป็นคนแรกอ่ะที
0: ่
2: ข
0: ึ้
2: นเครื่องบินโบกไม้โบกมือเสร็จปุ๊บแอบลงอีกข้างหนึ่งขึ้นรถไอ้รถขนของอ่ะไปขึ้นอีกเครื่องหนึ่ง
0: ใช่ๆ
2: เพื่อความปลอดภัย
0: เพราะว่าเหมือนทางมันมีการขู่มาจากทางอิหร
2: ่
0: านเพราะว่าเครื่องบินลำนี้กาตาร์มอบให้ไงเครื่องบิน Air Force 1ลำใหม่อ่ะกาตาร์เป็นคนมอบให
2: ้ใช่
0: ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่า
2: เอาจริงๆว่าในเครื่องมีอะไร
0: ไปหรือเปล่า
2: ใช
0: ่เขาก็เลยใช้เครื่องเก่าอยู่ลำเก่า
2: แ
0: ต่ก็ถูกต้องของระดับรักษาความปลอดภัยนะก็ทำถูกแล้วศัตรูเยอะไงตอนนี
2: ้ใช่ใช่คนแรกเลยนะประธานาธิบดีคนแรกเลยที่สับขาหลอก
0: รถเนาะแสดงว่าก็ต้องมีบันไดรอไว้อีกฝั่งนึง
2: มีสิแม
0: ่เขาเตรียมการไว้แล้ว
2: ไม่มันไม่ใช่บันไดด้ามันเป็นไอ้ที่ลิฟต์มา
0: เพราะว่าอีกฝั่งนึงอ่ะมันจะต้องเป็นลิฟต์ขนของอ่ะ
2: นั่นแหละเขาออกทางนั้น
0: เก๋ว่ะ
2: ก็ดีนะก็เอาจริงๆนะตั้งแต่เห็นประธานาธิบดีมาเนี่ยเขาเป็นคนที่เอนเตอร์เทนที่สุดเลยนะถึงแม้ว่าจะไปสร้างสงครามไปทะเลาะคนนู้นไปขึ้นภาษีไปจับคนต่างด้าว50,000 คนภายในเวลา1 เดือนส่งกลับบ้าน มันก็มีสีสันให้ดูทุกวันเลยนะ
1: อืม
0: เธอพูดถึงเรื่องแบบว่าโดนจับส่งออกนอกประเทศอ่ะจำบังแจ็คได้ไหม
1: เออตอนนี้เขา
0: สรุปอ่ะเขาโดน
1: หน่วย
0: ที่อเมริกาเขาเรียกอะไรนะหน่วยอิมิเกรชันอ่ะไออะไรนะ
1: ไอซ์ป่ะ
0: ไอซ์มีคนไปแจ้งจริงๆเขาสัญชาติปากีสถานแต่เขาว่าเหมือนลี้ภัยมาอยู่อเมริกาแต่ไม่รู้เอกสารลี้ภัยเขาเป็นยังไง
1: แล้วทำไมเขาถึงพูดไทยได
0: ้เขาอยู่เมืองไทยแต่ว่าสัญชาติปากี
1: อ๋อเป็นคนไทยที่เป็นคนปากีที่อยู่ในไทยแล้วพูดไทยได้ตัวในไทย
0: ในประเทศไทยก็เลยต้องย้ายไปอยู่อเมริกา
1: อุ้ยมีเยอะด้วยในไทย
0: มีคดีเยอะแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยย้ายไปอยู่ในน่าจะกลับมาเมืองไทยไม่ได
1: ้แล้วทำไมเขาถึงสามารถแบบมีข้อมูลอะไรที่แบบคนกลัวเชิง
0: บางอย่างก็
1: มั่วออกขึ้นมา
0: บางอย่างก็อุปโลงแต่ว่าล่าสุดหายตัวไปประมาณแบบ 2-3 สัปดาห์
1: ตอนแรกคนคิดว่าแบบเฮ้ยใครอุ้มอ๋อเปล่าโดนเจ้าหน้าที่ที่นู่นรวบ
0: ICE นี่แหละอุ้ม
1: แล้วเขาได้กลับมาป่ะหรือว่า
0: ตอนนี้ยังโดนจับตัวอยู
1: ่ก็คือโดนกักขังอยู่
0: กักขังอยู
1: ่แล้วคือเขาต้องยังไงต้องโดนส่งกลับปากีหรอ
0: ใช่
1: เพราะไทยเขากลับไม่ได้
0: กลับไม่ได้ก็ต้องส่งที่ต้นทางก็คือสัญชาติปาก
1: ีอ้าวแล้วไม่น้อยหรอเพราะว่าพูดภาษาปากีได้อยู่ป่ะ
0: ไม่น่าจะได้
1: เพราะภาษาไทยเขาเหมือนคนไทยเลยอ่ะ
0: เพราะว่าสัญชาติเขาปากีแต่ตอนนี้คือไม่ได้โดนอุ้มนะก็คือโดนตำรวจICE ก็คือจับอยู่แล้วก็จะเป็นเรือนจำของคนแบบเข้าเมืองผิดกฎหมายอ่ะอยู่ตรงรอยต่อแคนาดา
1: แล้วที่ผ่านมาคือเขาหนีกฎหมายคือลีเลยคือหนีหรอ
0: คือน่า
1: ไม่คำว่าลีภัยมันมีถูกกฎหมายไงพี่ด้า
0: คือเขาว่าไม่รู้ขออนุญาตแบบถูกต้องหรือเปล่าแต่เขาเป็นคนพูดว่าเขามาลีภัยที่อเมริกา
1: แต่ถ้าเกิดขออนุญาตแบบถูกต้องเขาจะโดนกักขังโดนจับได้ไงล่ะ
0: ก็ใช่ไงนี่น่าจะเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายคือตอนแรกอ่ะได้ข่าวว่าเหมือนเขาว่าไปแบบไปข้ามมาระหว่างแคนาดาอเมริกาอย่างเงี้ยเพื่อให้วีซ่ามันต่อไปเรื่อยๆเราไม่แน่ใจแต่ว่ามีคนอ่ะชวนเขาเข้าอเมริกาแล้วก็มาแบบมาคุยอะไรก็ไม่รู้ว่า
1: โดดโรบินฮูด
0: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อยู่เกินน่าจะอยู่เกิน
1: เอาหรออยู่เกินที่กำหนดเพราะว่าเขาจะได้ประมาณแบบ3เดือนป่ะ90วันป่ะ
0: เพราะว่าจริงๆอ่ะเขาข้ามไปข้ามมาระหว่างแคนาดากับอเมริกาข้ามไปข้ามมาแบบเนี้ยเพื่อที่จะ
1: เพื่อเอาใบเพื่อให้มัน
0: แบบอยู่ไม่เกิน
1: แต่ปรากฏว่าโดดเลยไม่ข้ามแล้ว
0: ก็แล้วก็ไม่รู้ใครแจ้งสังเกตว่าเขาจะไม่ค่อยบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนใช่ป่ะสังเกตในเวลาเขาทำออนไลน์เขาอะแต่ไม่รู้ว่าใครแจ้งต้องมีคนไปแจ้ง
1: แกฉันดูข่าวเนี่ย30สัปดาห์ที่แล้วอะ
0: อ
1: เมริกาไอซ์อะฆ่าหญิงคนขับ SUV หลังเธอไม่ยอมหยุดรถเว้ย
2: ใช่ใช่ใช
0: ่คือเนี่ยมันมีการ
1: ฆ่าเลยเหรอ
2: ฆ่าเลย
0: สังคมตั้งคำถาม
2: ก็จะถึงบอกว่าโหดไง
0: หน่วยงานของ ICE อ่ะท
1: ำแค่ยิงล้อก็ได้มั้ง
0: เกินขอบเขตหรือเปล่าย
2: ิงล้อสิ
1: ยิงล้อรถ
0: เพราะเรารู้สึกว่าการเข้าเมืองผิดกฎหมายอ่ะเขาไม่ใช่อาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรข้ามชาตินะเขาไม่ได้ฆ่าใครนะแต่การดูการทรีตอ่ะหนักเกินไปเหมือนเขาไปค้ายาเสพติดเหมือนเขาไปฆ่าใครตายอ่ะ
2: เห็นไหมล่ะคนออกมาประท้วงขนาดนี
1: ้คนถึงด่าไงว่า ice out ออกใจดาราก็ไม่เห็นด้วยเยอะมากนะ ice out
0: เพราะว่าการกระทำอ่ะของหน่วย ICE อ่ะมันเกินขอบเขตมนุษยธรรม
2: จริงๆแรงกว่าหน่อยแรงพี่ว่าแรงไปเลย
1: พี่ด้านนักธุรกิจสาวจอคืออะไรวะ
2: เฮ้ยแล้วก็บอกอย่าเพิ่งพูดสิบสองนาทีก่อน9โมงเช้าพักสักครู่ครับ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารต้องเดอร์ลิฟ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
6: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
5: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินนะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออัลมอนด์บรีสดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและ
4: อั
3: ปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
5: มาเพิ่งเปิดเมื่อกี้
6: ใช่แต่เราจะไม่เปิดไมค์ถามกับสปอตลูกค้านะครับอันนี้สอนให้ดีเจรู้ไว้ทราบทั่วกันนะครับผมกลับมาต่อนะฮะ
5: ล่าสุดดีอันนี้ดีแล้วมันพอดีมือมันพอดีกับพาสปอร์ตเลยอ่ะสูโดยไปเที่ยวใช่มั้ย
7: กระเป๋า
5: พาสปอร์ตอ่ะมันพอดีเปี๊ยะเลยไซส์เดียวกันหมด
6: ลองดูดิ
7: แล้วกล้องอ่ะ
5: โอ้โห
6: คุณชาร์จ
7: กล้องไม่อ่ะกล้องมันสู้อันนี้ไม่ได
5: ้มันคนละอย่างกันเพอร์เพส
7: อันนี้เน้น
5: เพอร์เพสของมันไม่ใช่เพื่อบอกว่าเอาคุณภาพในการซูมของกล้องแต่ว่าเป็นความสะดวกของการใช้
7: และ iPad เนาะ
5: ดีกว่าอันนี้บอกเลย
7: ใช่ไหม
5: ใช่
7: เออเนาะเอาไว้อ่าน
6: เดี๋ยวจัดเซตปิ่นโตเขียวหวานให้มาตูมดาด้าแล้วให้เขาลงให้ได้นะคะอ้าวมีคนสั่ง
7: เฮ้ยแต่ว่าอันนี้เอาไว้เวลาเดินทางเนาะ
5: ใช
6: ่ไม่มันดูเล็กอะ
5: มันไม่ใช่เพราะไม
6: ่มันเหมือนคุยแล้วจะหลุดไปเข้าไม่ได้หู
5: ไม่ใช่เพราะยูชินกับเพราะยูชินกับโฟนยาวไง
7: แต่เนี้ยมือเล็กก็เลย
6: ด
7: ู
6: มือก
7: ู
6: ดาด้าดูมือกู
7: เออเนี่ยด้ามือเล็กไงก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีเหมือนกัน
5: ดี
7: อันนี้ก็คือไม่ต้องเปิดก็ทำอย่างนี้ได้
5: ใช่ได้เลย
7: แต่ปุ๋ยตัวเล็กมากเลยอะ
5: ไม่มันสามารถขยายฟอนต์ได
7: ้อ๋อปากมอลลี่มากเลยเนาะ
5: ให้ดูโทรศัพท์นี่ฟังข่าวนี้มา
6: หมดเวลาแล้วชั่วโมงแล้ว
5: ไม่ที่อันสุดท้าย
6: แล้ว
5: ไม่จะบอกว่าตอนรับวันแม่เขามีพรีออเดอร์เค้กกำเนิดข้อธรรมชาติ
7: ให้แม่กันปะ
6: ใช
5: ่แต่มันน่ากลัวเหมือนกันนะตอนรับวันแม่ก็คือมันอันนี้คือรูปเค้กที่เป็นเหมือนกับว่าตอนเด็กเกิดมาใหม่ๆเลย
7: ก็คือเด็กอ่ะเพิ่งโผล่มาผมช่วงหัวแบบเหมือนเราผู้หญิงคลอดธรรมชาติอ่ะแล้วหัวเด็กโผล่มาแล้วนะคะคุณแม่เบ่งอีกนิดค่ะคุณแม่เบ่งอีกนิดหัวโผล่มาแล้วค่ะเพื่อช่วงลำตัวออกมานี่คือเค้กเขา
5: เพื่อที่เตือนสติลูกให้มันนึกถึงความเจ็บปวดของแม่ดูแล้วดูหน้าเด็กดิเงี้ยมือ
7: จังหวัดสกลนครนะเขาคิดไอเดีย
5: เก่งมาก
7: เป็นต้อนร
5: ับ
7: วัน
5: เจ๋งมาก
7: ตลกดี
5: ช่วงแรกรอบคุณนุ้ยกับ Innobic นะครับจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าขอบคุณกับ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อครับขอบคุณกับ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบแล้วขอบคุณด้วยกับการอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคารนั่นเองครับผ
7: ม
5: เดี๋ยวสนุกกันต่อชั่วโมงที่โมงที่2ของแฉข่าวเช้า
2: First Classแฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ hey, Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันใครวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
4: ำนึกซาบซึ้งการุณอุ่นสวงรารินสายหยาดทิพระไทยสื่อไพศาลพระพันปีหลวงดวงใจประชาตราบกาลนานโลกขับคานพระเกียรติก้องซองสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
12: กรอบเคลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
13: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
14: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
15: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
16: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์ ว้า
17: ว กรอบกรอบ
16: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
9: ์ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
2: สวัสดีค่ะ
3: พวกเรา
2: Four Eve
4: ฝ้ายค่ะ
5: โจรินค่ะ
6: อ้าไอค่ะ
7: ตาออมค่ะ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
2: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ชวนชมฝนดาวตกเพอร์ซีอิดคืนวันแม่จนถึงรุ่งเช้าของวันที่13สิงหาคมนี้มีอัตราการตกเฉลี่ยสูงสุดประมาณ100ดวงต่อชั่วโมงสักครู่มาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: นายสุภฤกษ์คฤหานนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยว่าคืนวันที่12สิงหาคมจนถึงรุ่งเช้าของวันที่13สิงหาคมจะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพอร์ซีอิดหรือที่มักเรียกกันว่าฝนดาวตกวันแม่จุดศูนย์กลางการกระจายตัวอยู่ในกลุ่มดาวเพอร์ซีอุสซึ่งขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาประมาณ23นาฬิกาในคืนวันที่12สิงหาคมจากนั้นชมได้ต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้าของวันที่13สิงหาคมโดยคาดว่าจะมีอัตราการตกเฉลี่ยสูงสุดประมาณ100ดวงต่อชั่วโมงสำหรับช่วงเวลาของการเกิดปรากฏการณ์ในปีนี้ไม่มีแสงจันทร์รบกวนเหมาะแก่การสังเกตการเป็นอย่างยิ่งแนะนำให้ชมในบริเวณที่ห่างจากตัวเมืองหรือบริเวณที่ไม่มีแสงรบกวนสำหรับวิธีการสังเกตฝนดาวตกที่ดีที่สุดคือการนอนชมด้วยตาเปล่าตามทิศทางการกระจายตัวของฝนดาวตกหากสภาพอากาศดีฟ้าใสไร้ฝนสามารถชมความสวยงามของฝนดาวตกเพอร์ซีอิดได้ทั่วประเทศเมื่อเวลา 2:55 นาทีกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.5 ความลึก10กิโลเมตรบริเวณพื้นที่หมู่เกาะอันดามันประเทศอินเดียศูนย์กลางห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดพังงาประมาณ589กิโลเมตรยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทยช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ไปติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
6: กองทัพสหรัฐยอมรับว่าเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขายิงขีปนาวุธใส่เรือสินค้าลำหนึ่งในอ่าวโอมานที่พยายามจะฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลที่สหรัฐบังคับใช้กับอิหร่านโคลัมเบียกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวานนี้ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้ว224คนและคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกศาลซีเรียมีคำตัดสินให้ประหารชีวิตบาชาร์ อัลอาซาดอดีตผู้นำเผด็จการซึ่งหนีไปอยู่ในรัสเซียในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติยูเครนเผยรัสเซียเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธหลายระลอกทั่วประเทศในช่วงข้ามคืนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9คนและบาดเจ็บหลาย10คนพร้อมกล่าวหาว่ารัสเซียใช้ขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือโจมตีเมืองซาโปริเซียสื่อหลายแห่งของสหรัฐรายงานว่าทีมอารักขาแอบย้ายตัวผู้นำสหรัฐออกจากแอร์ฟอร์สวันลำเก่าไปยังเครื่องบินทหารขณะเตรียมเดินทางออกจากทูเคียหลังประชุมนาโต้เหตุจากหน่วยข่าวกรองได้รับข้อมูลภัยคุกคามลอบสังหารสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคำขวัญจิตอาสาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดลิฟ
2: 15นาทีหลัง9โมงเช้า
3: อะไร
4: ได้แล้ว
3: พูดดังนี่นะ
4: ได้แล้วครับ
3: 3 2 15นาทีหลัง9โมงเช้านะครับสวัสดีวันแม่กับทุกคนด้วยต้อนรับเข้าสู่ชุมชนที่2นะครับของแชร์ข่าวเช้า
4: First Class กันนั่นเองนะฮะมาไปที่ Trend X ละกันเนาะวันแม่
3: วันนี้พี่อ่าน3กับ2ก็ละกันเพราะเป็นข่าวเดียวกัน Trend X สำหรับที่3สำหรับที่2เรื่องด้วยกันนะครับคีย์เวิร์ดคือ New New Feed Boki Lion อันดับ2คือ Hashtag เพลงคาตาเมื่อวานเนี้ย New นุ๊กฟังนะครับได้ปล่อยเพลงคาตาที่ร่วมฟีเจอริ่งกับ Boki Lion ล่าสุดยอดวิว MV นี้นะกำลังจะทะลุ 100,000 วิวแล้วเนี่ยดูดิเปิดพี่ดูหน่อยดิยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับผมจะเรียกได้ว่านี่เป็นหนึ่งผลงานมาสเตอร์พีซของนูนูเลยก็ว่าได้นะไม่ว่าจะเป็นเมโลดี้ที่ฟังแล้วติดหูเพลงที่บาดใจแล้วก็ได้ยินเสียงของนูนูแล้วก็บาบวกกับโบกี้ไรออนนั้นเนี่ยมาร่วมถ่ายทอดด้วยกันแล้วเนี่ยลงตัวกันสุดๆใครอยากติดตามเข้าไปดูนะครับดูคีย์เวิร์ดนูนูฟีด FEAT นะโบกี้ไรออนและแฮชแท็กเพลงคาตาได้เลยครับผม
4: นะฮะมาที่แฮชแท็กแล้วก็อันดับหนึ่งเนาะสำหรับ12 August Half Marathon ครับก็ชาวนี้เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆกับงานวิ่งวันแม่ที่ในปีนี้ก็มีเหล่าศิลปินนักแสดงกันเยอะมากดำโดยน้องแอลมอนโปเกสนะครับพร้อมด้วยพี่ๆน้องๆชาวจีเอ็มทีวีแล้วก็นักแสดงอีกเยอะแยะมากมายเลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานดีๆเนาะที่ทั้งอบอุ่นความสนุกในวันแม่ปีนี้แล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยใครที่อยากชมบรรยากาศโมเมนต์ต่างๆก็เข้าไปที่แฮชแท็กนะฮะ12 August Half Marathon กันได้เลยนะจ๊ะดูสิ
5: เนี่ย
4: แรงบันดาลใจในการแรงบันดาลใจในการตื่นเช้า
5: อยากไปวิ่ง
4: อยากให้มีวันแม่ทุกวันไปเลย
5: ตายแล้วเป็นแบบถ้าเกิดไปวิ่งแล้วเจอบรรยากาศแบบนี้เป็นฉันก็อยากไปนะ
4: นี่นักแสดงจีเอ็มทีวี
5: หมดเลยไปหมดเลย
4: แก
5: ส่วนใหญ่อ่ะไปหมดเลย
4: เราสามคน
5: ตอนเช้าเขาไม่แต่งหน้าไง
4: เรา
5: ไปวิ่งไง
4: เราสามคนเป็นแบบปูชนียบุคคลของเขาแล้วเนาะ
5: ใช่
4: เขาเจอเราเขาต้องแบบ
5: แก
4: ใครนะ
5: สมัยเราแบบสมัยเราแบบเข้าวงการใหม่ๆ
4: อ
5: ่ะเราก็จะมองว่าพี่รุ่นพี่ที่เขาอายุประมาณแบบพวกเราอ่ะอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: ใช
4: ่
3: ใช
4: ่ใช
5: ่
4: หรอ
5: ใช
3: ่ใช่สิน
4: ี่ไม่หมายถึงว่าคนแรกน้องม่อนหรออ
5: ุ้ยนี่ก็แถวนี้ไงส่วนเบน
3: นี่ไงส่วนเบนตรงนี้เลย
5: ส่วนเบน
3: เนี่ยเลยแกไม่ไปหน่อยเดียวเนี่ย
4: หรอ
5: ตอนนี้
4: มันโปมันโปชาวนี่นี
5: ่เออดูน่าสนุกเนาะเออตอนเช้าไปวิ่ง
4: อยากมีฟีลไปวิ่งตอนเช้าอ่ะ
5: ฉันก็อยากทำแต่มันตื่นไม่ไหวว่ะ
4: ฉันตื่นไหวแต่ฉันแบบขี้เกียจ
5: เพราะ
4: ตื่นแต่เคยเป็นป่ะวิ
5: ่ง
4: วันนี้ตื่น6โมงออกไปวิ่งสักแบบ2ชั่วโมงดีกว่าสัก8โมงถึง10ร้อนไปแล้วออกสัก7ละกัน
5: ไม่จริงๆมันต้อง
4: ปึ๊บถ่ายฟีดไป
5: เช้าเลย
4: ถ่ายฟีดไปสั่งข้าวมากินรอมั้ยเอ๊ะเดี๋ยววิ่งเสร็จแอ๊ะแบบถ่ายฟีดไปเอ๊ะหรือจะไปวิ่งอุ๊ยฝนจะตกมั้ยนะโอ๊ยเดี๋ยวไปสวนเบนดีนะเช็คเพื่อนก่อนอุ๊ยคนนี้เขาไปวิ่งนี่ถ่ายคอนเทนต์นี่ไปด้วยปึ๊บๆอ่ะ 11:30 น.
5: จบแล้ว 11:30 น. จ
4: บบนเตียงกูยังอยู่ 11:30 น. 11:30 น. ยังอยู่บนเตียงยังจดอยู่เลยว่าจะไปวิ่งที่ไหนบ้าง
3: แต่พี่แนะนำนะ
4: ว่า
3: สำหรับคนที่แบบว่าอยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่อพาร์ทเป็นคอนโดที่มันไม่ใหญ่มากอ่ะแนะนำให้ซื้อลู่วอล์กไม่ใช่ลู่วิ่งลู่วอล์ก
5: อ
3: ันที่มันสามารถพับได้อ่ะก็คือ
5: พอ
3: ยัดใต้เตียงอ่ะสมมติดูละครอย่างเงี้ย
5: ก็เดินเอา
3: ใช่แทนที่จะแบบว่านั่งหรือนอนดูเฉยหรือกินไปด้วยอ
5: ่
3: ะคุณสามารถเดินไปด้วยแล้วก็เบิร์นแคลอรี่ไปด้วยแล้วก็ดูซีรีส์คุณได้และเดี๋ยวนี้ถ้าจำไม่ผิดดูใน Shopee นะ
5: ไม่
3: กี่พันเลยไม่กี่พันเลย
5: ใช่อันนั้นก็ดีไว้เดินแล้วก็ฝึกเดินแบบได้ตูมลู่วอล์กลู่วอล์ก
4: อ๋อเหรอ
5: เข้าใจว่ามันเอาไว้ฝึกเดินแบบได้ดูเก๋ง
4: หนูอะ โคตรแบบเสียดายการเดินแบบเลยอะชอบมากตอนที่มันไม่มีเวลาทำจริงนะเหมือนถึงว่ามันต้องใช้เวลามากเลยกับการแบบทำงานในแบบอะมันต้องฟิตหุ่น
3: มัน ต้องได้หุ่นก็ได้
5: ไม่แต่ว่ามาทำพิธีกรได้เงินเยอะกว่าไหม
4: ไม่ดิพี่ถ้าเกิดเราทำไปเรื่อยๆกับหลายๆงานเราจะรู้สึกว่าบางอย่างมันทำเพื่อแพชชั่นเติมเต็มโดยไม่ได้สนใจเงินในแบบไม่มีทางได้เงินเยอะกว่าสิ่งที่เราทำวันนี
5: ้
4: แต่ว่าแบบพอมันมาทำเบื้องหลังอ่ะตุ้มมันเบื้องหน้าอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันคือมันเสียไปตัดตรงนั้นเพื่อไปทดแทนตรงนี้ไม่ได้อ่ะเข้าใจป่ะพี
5: ่
4: เวลาซ้อมเวลาเดินบินไปแคส กับผลตอบแทนที่กลับมา
5: ในความรู้สึกอ่ะเวลาที่ตุ่มทุ่มไปเกี่ยวกับการเดินแบบอ่ะกับเงินที่ได้กลับมาในขณะที่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเราได้เงินเยอะกว่าถ้าเป็นฉันคิดในมุมธุรกิจ
4: เธอคนทำธุรกิจ
5: ฉันไม่ทำ
4: ฉันอ่ะก็คิดว่าแบบนั้นเหมือนกันแต่มันแค่รู้สึกแบบเสียดายเนาะแบบมันรู้สึกเสียดายเนาะอุตส่าห์เริ่มทำได้แล้วเชียวอะไรอย่างเงี้ย
5: การทำงานอ่ะมันใช้เวลาเนาะแต่แบบเราเสียเวลาไปแล้วเงินที่
4: ได
5: ้มัน
4: ต้องคุ้มด้วยพอร์ตหนูถูกส่งไปถึงมิลานเลยนะแบบแต่มันไปทำไม่ได้อ่ะ
5: ก็นี่เขาสรีระเขาเป็นในแบบ
4: มันทำไม่ได้อ่ะ
3: ดูหน้าดูหุ่นเขาสิ
4: มันทำไม่ได้
3: เ
4: พื่อ
3: เป็นสิ่งเนี้ย
5: แต่เราในความรู้สึกพี่แบบถ้าเกิดเวลาที่ทุ่มไปแล้วรีเทิร์นกลับมามันน้อยอ่ะไม่เอา
4: เพราะเธอเป็นนักธุรกิจเธอจะมองว่าแบบว่าอันนี้มันคุ้มกับ
5: เวลาที่เราเสียไป
4: กับผลเวลาเราสามารถไปสร้างอะไรได้อีกถูกต้องไหม
5: ใช่ใช่ฉันมองแบบนี้
4: แต่หนูเสียดาย
3: อย่าลืมว่าอายุด้วย
4: ใช่เพราะว่าอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่แบบหนูรู้เลยว่า
3: อายุน้องอายุสั้นมากอ
4: ีก3ปี2ปีหนูทำไม่ได้แล้วหนูก็เลยคิดว่ามันต้องจบตรงนี้แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าเพียงแค่เราไม่ได้อยากจะไปซักเซสเราแค่อยากทำหมายถึงอยากทำคืออยากแคร์เราได้งานอยากทำไม่ต้องมีใครฝากอยากทำเอง
3: แต่อย่างน้อยประตูเมื่อเกิดก็คือได้ทำอยู่พักนึงนะที่เกาหลี
4: มันได้แค่ปีเดียวเองอ่ะมันได้มันสนุกมากเลยเป็นปีที่หนูสนุกมากหนูชอบมากที่แบบเดิน3ประเทศอย่างมันสนุกอ่ะ
5: มีคนบอกสมโจยบอกผมไปวิ่งทุกเช้าเลยนะครับถ้าไม่วิ่งเดี๋ยวไม่มีรายได
4: ้อันนั้นวิ่งลาวว
5: ิ่งลาวสมโจยไม่เอาเนาะไม่เอาเนาะไปเที่ยวไปเยี่ยมสมโจยนะ
4: เขาบอกเหมือนงานดีเจไงครับเป็น passion เพราะไม่ได้เงินเยอะไม่จริง
5: ไม่
3: จริง
4: งานดีเจได้เงินเยอะมาก
3: ไม่จริง
4: ได้เงินเยอะมากที่พี่เคได้เงินจากการเป็นพิธีกรเพราะอะไรเพราะงานดีเจครับพี่ต้องเป็นงานดีเจก่อนคนต้องรู้จักดีเจพีเคก่อนไม่มีใครจ้างคุณเพราะคุณเป็นพิธีกรพีเคเขาจ้างเพราะเป็นดีเจพีเคก่อนแล้วไปทำพิธีกรประสบความสำเร็จอ
5: ย่าลืมว่าที่แบบว่ามีงานเยอะเป็นเพราะว่าเนี่ยตรงนี้คือรากฐาน
4: ใช่
5: เสาเข็มค่ะ
4: ถูกเราต้องให้สิทธิ์ให้เกียรติ
3: ถ้าอย่างนั้นก็จะไม่ออก
4: เฮ้ยทำไมอ่ะโหยจริงปะเนี่ย
5: อุตส่าห์บิวให้ออกอ
4: ่
5: ะ
4: เฮ้ยคิดดีคิดไม่อย่าเพิ่งวุ่นวามคิดก่อน
5: ถ้าเกิดพี่อยากทำลายเสาเข็มบ้านอ่ะก็ออกไปได้เลย
4: แล้วเสาเข็มหรือเข็มเดียวด้วยเป็นสารพัดภูมินะ
3: นี่
4: เรียกหมอปลามาทุบนะ
3: ทางบ้านก็ถามว่าแล้วดีเจกับนายแบบชอบอันไหนมากกว่ากันมาตูม
4: อุ้ยมันชอบทั้งสองอย่างสิมันไม่เหมือนกันงานนายแบบเป็นงานตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทำแต่งานดีเจเป็นงานที่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำไม่เหมือนกันงานแบบไม่มีความสุขครับพี่มีความสุขหรอกกินแอปเปิ้ลวันละ3ลูกมันไม่มีใครมีความสุขหรอก
3: เหรอ
4: มันโห
3: ดหนุก
4: มันเขาไม่ได้ให้แค่นั้นแต่ถ้าตุ้มไม่ทำแค่นั้นตุ้มจะเป็นคนที่อ้วนที่สุดบนรันเวย
3: ์บ้าพร้อมขนาดเนี้ยนะ
4: พี่ได้พี่เกาหลีเขาแบบแกรนแบบแกรนแต่ดูดีใช่
5: ใส่เสื้อผ้ามันจะสวยไง
4: ใช่เนี่ยเพราะล่าสุดเพิ่งเปิดแบรนด์เสื้อผ้าเกาหลีเซเว่นใช่ไหมแล้วรู้สึกแบบเนี่ยถ้ากูแบบได้เดินด้วยนะมันจะมีภาพที่
5: แล้วไม่เดินอ่ะ
4: ก็เราไม่ได้ฟิตไม่ได้รอไม่ได้ทำอะไรไว้อะมันไม่ได้ว่างอ่ะพี่ดาเสียดายมากก็เลยแบบคนก็บอกว่ามึงหยุดคิดได้แล้วมึงเป็นผู้บริหารแล้วมึงต้องให้แบบอ
5: ีกสเตจนึงแล้วเข้าใจป่ะ
4: แต่อยากไงยังอยาก
5: ก็ถือว่าได้ทำแล้ว
4: ไอเลิฟเบิร์นเนอร์ไอเลิฟเบิร์นเนอร
3: ์
4: มันก็เหมือนกับมีคนจ้างพี่ดาไปแบบเล่นละครเวทีสมมตินะหรือว่าเป็นเล่นละครอะไรเงี้ยโอเคผลตอบรับมันอาจจะไม่เยอะเท่ากับพี่ดานั่งไลฟ์หรอกนั่งไลฟ์ขายของที่บ้านหรอกแต่มันสนุกไงตอนนั้นที่มันได้ทำมันสนุก
5: ไม่แต่อย่างละคร
4: ตอนเธอเป็นเจแววไงเธอสนุกปะล่ะ
5: สนุกไม่
4: สนุก
5: แต่อย่างละครนะยังไงก็ต้องรับเข้าใจปะเพื่อที่จะแบบไปต่อยอดได้อีกอ่ะ
4: ซึ่งตูมอ่ะไม่ได้เล่นละครมา5ปีแล้ว
5: แต่ฉันอะละครฉันมีเรื่อยๆนะมีตลอด
4: เ
5: ออแต่บทพี่เหมือนเจแววอะยากมากกว่า
4: ใช่ซึ่งตูมอะไม่ได้มีละครมา5ปีซับครอบคุณ Star Hunter ปีนี้เพิ่งมีซีรีส์เรื่องแรกของตัวเองด้วยรอติดตามนะเป็นรับบทเป็นอะไรรู้ปะ
5: อะไร
4: ผู้อำนวยการโรงเรียน
3: ชื่ออะไรครับชื่ออะไร
4: ยังไม่รู้อ๋อหมายถึงอะไรคะ
3: ไอซีรีส์เนี้ยชื่ออะไร
4: แป๊บนึงนะ
5: อ
4: ้
5: าวไม่ได้
3: อ้าว
4: เลาะอะไรนะ
3: เอาคาแรคเตอร์เราชื่ออะไร
4: เป็นไม่ยังไม่รู้เลยยังไม่เปิดกล้อง
3: ผู้อำนวยการไม่มีชื่อเหรอ
5: ไม่ใช่ยังไม่
4: แถลงยังไม่ยังเพิ่งแถลงไอ้บวงสรวงไปยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ถ่ายทำแต่ออนไอซีเป็นซีรีส์วาย
3: อ้าวโอเค
5: แต่ตอนนี้มีแต่ซีรีส์วายแหละ
4: ใช่
5: เพ
4: ิ่
5: งถ่ายยูริจบไปเนี่ยเพิ่งถ่ายยูริจบไป
4: หรอ
5: เรื่อง building love เพิ่งถ่ายจบไปย
4: ัง
5: ไม่ออนแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องใหม่มาอีกแล้ว
4: time zone the series time zone เขตรักอันตราย
3: นี่เอาฝากด้วยแล้วกันนะครับเป็นผลงานของน้องผมนะครับ time zone the series
4: น่าจะดูปีหน้ามั้ง
5: ใช่น่าจะ
4: ปีนี้หนูเปิดกล้องนู้นเลยพฤติการอย่างนี้เลยนะฮะ
3: มาดูกันนะครับได้22สิงหาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
4: 22สิงหาคมนี
5: ้เธอมีความฝันแพชชั่นใช่ไหม
4: ใช่
5: ฉันแนะนำให้เธอไปออดิชั่นอันนี้เลย
4: เฮ้ย
5: เขาจะมีล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดออดิชั่นนะคะก็คือ The Black Label ค่ายเพลงเกาหลีใต้นะคะซึ่งเดี๋ยวออกโปรดิวเซอร์เนี่ยชื่อเท็ดดี
4: ้
5: เขาจะเดินทางมาเพื่อจะค้นหาศิลปินรุ่นใหม
3: ่เอาเลย
5: มาในประเทศไท
4: ย
5: ต้องบอกว่าปัจจุบัน The Label เนี่ยดูแลศิลปินเยอะมากนะโรเซ่ All Day Projectเหมียวแทยังแล้วก็มีจอห์นโซมีมีวินส์เนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดในสังกัดแบ็คลาเบลก็จะมีปักโบกอมถ้าเป็นนักแสดงปักโบกอมอีจงวอนอย่างเงี้ยคังดงยอนอะไรอย่างเงี้ย
4: คุยแกจริงๆอ่ะ
5: อิซีวาน
4: เท็ดดี้โอป้านี่คือคนอยู่เบื้องหลังคอนเสิร์ตของแบ็คพิงค์ด้วยนะ
5: ใช
4: ่คือลิซ่ารักมากนะเท็ดดี้โอป้าเนี่ย
5: เนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเดินทางมาหานักแสดงเขาเลือกศิลปินคนใหม่รุ่นใหม่เขาจะหาผู้ที่เกิดระหว่าง2009ถึง2016
3: เท่าไหร่นะ
5: ปีเกิดปี2009ถึง2016
3: โอเคไม่ทันกันเลยไม่ทันแล้ว
5: ลูกฉันได้เลยนะลูกฉันออดิชั่นได้แล้วว่าตอนเนี้ยไม่จำกัดสัญชาติและเปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่22กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วสำหรับประเทศไทยนะคะจะเป็นหนึ่งในประเทศแรกที่เปิดออดิชั่นจะจัดขึ้น4เมือง
3: 4เมืองที่ไหนบ้าง
5: ขอนแก่นเอ้ยเขาจะไปกรุงเทพก่อน22สิงหาขอนแก่น29สิงหาเชียงใหม่5กันยาหาดใหญ่12กันยา
4: ทุ่มอยากบอกเลยนะว่าอันเนี้ยเขาจะบุกไปหลายที่ในเอเชียอเมริกาออสเตรเลีย
5: ประเทศไทยไป4ภาคเลยอ่ะ
4: เธอฟังนะเด็กทุกคนหรือใครที่มีบุตรหลานที่อยากจะเดบิวต์เป็นศิลปินเกาหลีอ่ะลองไปดูเพราะลิซ่ากับแบมแบมเขาก็ไปแบบเนี้ยแหละตอนที่ YG มาออดิชั่นตามภาคต่างๆของบ้านเรา
5: YG ก็มา
4: ใช่ซึ่งรู้ป่าวว่าของลิซ่ารู้สึกว่าเป็นหมื่นคนเลยนะลิซ่าติดคนเดียวอ่ะมันยังมีนะดาวที่เป็นแบบดาวอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้คุณออดิชั่นไม่ติดก็ไม่เหนือความว่ามันปิดตายคุณนะเพราะคุณเอาโปรไฟล์เนี้ยไปเพราะแบมก็ไปต่อ JYP เห็นปะ
5: ใช่
4: มันเป็นโปรไฟล์ที่เราฝึกสกิลต่อได้เพราะฉะนั้นตุ้มมองว่าเนี่ยตอนนี้ศิลปินไทยเราส่งออกไปเกาหลีอ่ะถ้าเกิดเรานับลิซ่าแบมแบมนะฮะมีนัตตี้คริสออฟไลท์ม
5: ี
4: ช
5: าก
4: ิต้าแพนิต้า
5: ในประเทศไทยเนี่ยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเขาจะจัดขึ้นกับแบ็คเดอะแบล็กซีเนาะซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ CP Group ก็จะผู้ผ่านการคัดเลือกจะรับโอกาสเข้าสู่กระบวนการฝึกอย่างเป็นระบบในฐานะศิลปินฝึกหัดของ The Black Label
4: เลิศด้าตัวมีโอกาสเคยไปอันนี้ขอขิงนิดนึงไปดูออฟฟิศ The Black Label มาที่อิตาลีพี่ชอบมากเลยอ่ะ
5: ออฟฟิศเกาหลีเขาสวยกันเนาะ
4: สวยไหมครับเอซีสวยไหมครับ
5: สวยมาก
4: ออฟฟิศผมสวยครับวันหลังคุณแบบมา
5: เดี๋ยวจะ
4: กินกาแฟฟรีได้เลย
5: ไปฝากกระเป๋าได้ไหมเวลาโรงแรมเช็คเอาท์
4: ฉันเก็บมาเลยอ่ะฉันมีงานบริษัททำที่เกาหลีใช่ป่ะลงคลิปปุ๊บดาด้าทักมายินดีด้วยนะมึงกูไปฝากกระเป๋าได้ป่ะตอนรอขึ้นเครื่องเฮ้ยไม่ใช่หรอกมึงโรงแรมเหรอวะ
5: เดี๋ยวกูจะฉันจะไปฝากกระเป๋าที่บริษัท
4: เธอรู้ไหมว่าออฟฟิศฉันอยู่ตรงไหน
5: ตรงไหน
4: เธอรู้จักอีเดียคอฟฟี่สาขาใหญ่สุดที่กังนำได้ปะ
5: อ่ะ
4: เดินมัน
5: อยู่เท่านั้นหรอ
4: บล็อกติดกัน
5: นี่ไงมันเหมาะกับการฝากกระเป๋าไงตูมเนี่ยฉัน
4: เดินช้อปปิ้งได้เลย
5: ใช่
4: โด่งนั้นเลยอะไรนะ
0: ฝากกระเป๋าให้คนไทยใช่เอาง
4: ี้ละกันเอสซีเราเนี่ยมีคนถามว่าตูมอ่ะเปิดบริษัทไปทำงานบริษัทที่นู่นอ่ะมันทำอะไรบ้างจริงๆอ่ะเอสซีเขาจะส่งออกเครื่องมือการแพทย์เอสเธติกของบิวตี
5: ้
4: เป็นหลักและเพิ่งเปิดพาร์ทเอนเตอร์เทนเมนต์โชว์ซึ่งตูมเป็นหนึ่งในแคสนั้นในเอนเตอร์เทนเมนต์โชว์ของเขาแต่ตอนนี้ตูมขอรับเปิดอีกหนึ่งธุรกิจครับรับฝากกระเป๋าคนไทย
5: เป็นเพราะฉัน
4: แต่ไม่รับพิ้วนะไม่รับพิ้วนะรับฝากเราจะเริ่ม
5: ระหว่างรอเดินทาง
4: ชั่วโมงละ 1,000 วอนก่อน
3: ชื่อบริษัทอะไร
4: SC Company ครับใช่ SC มีคนไทยอยู่ในนั้นด้วย
3: SC Company รับฝากกระเป๋าเดินทาง
4: นี
3: ่ได้ไหม
4: ได้เสียงพี่เค
3: โดย DJ มะตูม
4: เหนื่อยว่ะอาชีพกูบินไปถึงเกาหลีไปรับฝากกระเป๋าคนไทยถอเลยเอาเป็นว่าไปออดิชั่น The Black Label กันนะเด็กไทยตุ้มเชื่อว่าเด็กไทยเราศักยภาพเด็กไทยอ่ะแกตรงวันนี้แฟชั่นวงแฟชั่นวีคงานอีวงอีเวนต์ต่างประเทศเขาไปรู้ศิลปินไทยกันนะจ๊ะ
3: นี่เก่ง
4: แล้วเมื่อเราเห็นคนไทยออกไปโกลบอลอ่ะเราดีใจอ่ะเราเห็นเราดีใจอ่ะก็อยากจะแบบผลักดันตุ้มเชื่อว่าอีกไม่นานอ่ะ T Artist อ่ะจะขึ้นทำเนียบแบบตัวท็อปจริงๆขึ้นมาแล้วแหละแต่แบบระยะยืนระยะยาว
3: ขึ้นสูงกันนี้อีก คุณแกมเล่นบอกว่าไว้ไปกาวรอบหน้าจะบอกว่าจากมาตูมขอไปฝากกระเป๋าด้วยคน
4: จ่ายเงินได้เลยครับ านข่าวทั่วไปกันเจ็บค
3: อแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับทั้ง8เรื่องเอาน้ำไหม
4: ห
3: ร
4: ือ
3: เปล่า
5: เขาไม่มีน้ำ
3: ทั้ง8เรื่องนะครับเตรียมกลับมาฉายในโรงภาพยนตร์น
4: ะ
3: เริ่ม27สิงหาคมนี
6: ้เคยมาแล้วใช่หรอเคยมาแล้วไม่ใช
3: ่หรอเรื่องนึง
5: จะกลับมาอีกทีนึง
3: เรื่องนึง2ชั่วโมงครึ่ง
5: เฮ้ยแต่ตอนเนี้ยเดาว่าเทรนด์โรงหนังเริ่มกลับมาแล้วนะ
3: ใช่กลับมา
4: โอ้ตอนเนี้ยมันเคยมันจำได้เปล่าว่ากิจกรรมอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับคอนเสิร์ตโรงหนังเฟสติวัลละครเวทีเงียบไปเลยตอนโควิดแบบไม่มีศูนย์
3: เพราะเจนใหม่ด้วยเพราะเจน
4: แต่ตอนนี้
3: เจนตอนนี้ทำให้ช้อปปิ้งมอลล์กลับมา
4: She's back Spider-Man is back เต็มโรง
5: ไปดู Spider-Man
3: 2,000 ล้านแล้วจ้า
5: เต็ม
4: โรง
3: 2,000 ล้านแล
4: ้
3: ว
4: แต่หนูอยากดูอะไรหรือเปล่า Odyssey ยังไม่
3: ดูเหมือนกันอ
4: ยากดูมากไปดูกันมั้ยไปดูกันมั้ยอยากดูหาเพื่อนดูเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เฮ้ยเก๋มากอ่ะ
5: อยากดูเหมือนกันเพราะยังไม่ได้ดู
4: แล้วเธอดูประวัติเดี๋ยวป่ะเธอต้อง
5: ไม่รู้
4: พี่ดาต้องฟังประวัติก่อนแล้วดูไปฟังช่องฟาโรสติให้กูเล่าทำไมล่ะมันยาว
5: มันยาว
4: เทปกรีด
5: โอเคเพราะจะไปดู
3: มันเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว
5: นี่เลยอยากไปดูไง
4: เอออยากดูประวัติแล้วมันได้รู้ประวัติด้วยแล้วแคสนักแสดงอ่ะคือปีนี้ต้องบอกเลยว่าเขากินเรียบจริงๆนะคุณทอมฮอลแลนด์อ่ะเนาะคุณทอมฮอลแลนด์กับคุณเซนดาย่าดีกว่าเนาะ
3: ใช่
4: เขากินเรียบจริงๆนะเขาแบบไปทุกที่เลย
5: แล้วแฮร์รี่พอตเตอร์จะกลับมาอีกทีนึงเนี่ยก็คือ27สิงหาคม
4: ไปดูที่ไหนอ่ะที่โรงภาพยนตร์ได้เลยเหรอเขาบอกว่าจะฉายเดือนที่อะไรนะที่นักแสดงนะครับคือย้อนไปตั้งแต่ภาค1ใช่ไหม
3: ใช่
4: จะไปทุกภาคเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉายภาพยนตร์ Harry Potter เป็นโปรเจกต์แคมเปญเฉยๆไม่ได้ยืนระยะยาวเนาะเป็นการเฉลิมฉลอง Back to Hogwarts นะครับผม
5: ครบรอบ25ปี
4: ใช่ Hogwarts ของเรา
5: ก็คือครั้งเนี้ยเขาก็เลยจะเอาทั้ง8ซีซั่นนะคะทั้ง8เรื่องเนี่ยมาฉายเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มเข้าฉาย27สิงหาม
4: ี8ภาคเหรอ
5: แล้วก็ยังเพิ่มความพิเศษด้วยการเสริมฟุตเทจเบื้องหลังแบบ Exclusive ความย
4: า
5: วที่ไม่เคยเผยแพร่ในโรงมาก่
4: อ
5: นสำหรับภาคแรกนี้นะคะ
4: แต่เนี้ยกูหงวดยาวและเพิ่งจะมาปล่อยอันคัต
5: แล้วก็ตามมาด้วยภาคอื่นๆทั้งหมดเดี๋ยวจะทยอยเข้าฉายในสัปดาห์เดียวกันเนี่ยจะฉายไปถึงวันที่3กันยายนเริ่มมีการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าทางเว็บไซต์อ๋อต้องจองเป็นรอบพิเศษ
4: ใช่ถึงบอกว่าไม่ได้เปิดเป็นฟรีคนแบบเป็นฟรีแบบรับชม
5: อย่าง
4: น่าจะแค่อเมริกาป่ะ
5: and the philosopher stone เนี่ยกำกับโดยคริสโคลัมบัสเนี่ยจะเข้าฉายเนี่ย
3: ไม่เข้าฉายครั้งแรก
5: คือตอนปี2001ใช่ไหมซึ่งตอนนั้นน่ะนักแสดงของที่แสดงอ่ะแค่11ขวบเองตอนนั้นน่ะแล้วตอนเนี้ยแฮร์รี่พอตเตอร์นักแสดงนำ
3: ก็ใช่สิ
5: อายุเท่าไหร่แล้ว
3: เดนนี่แรดคลิฟฟ์อ่ะ
4: อายุเยอะแล้วครับใช่ฟิโลฟอสโตนเนี่ยภาษาไทยมันคือหินอัคคณีอะไรป่ะอะไรป่ะ
5: ใช่อันนั้นแหละ
4: เออ
5: ตอนหินอัคคณีอ่ะภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเดี๋ยวจะเป็นแคมเปญเฉลิมฉลองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการขึ้น1กันยาแล้วก็โรงภาพยนตร์เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องประกาศอีกครั้งนึงอ่ะสำหรับประเทศไทย
3: ว่านี่คุณเกมไม่รู้จริง
4: แต่ว่า
3: 7ภาคนะแต่8เรื่องเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยแบ่งเป็น2ตอน
4: เห็นไหม7ภาคก็จำได้มัน7ภาคแต่ว่ามันมี 7.1 7.2 แต่ว่าตอนนี้เหมือน HBO Go ก็มีซีรีส์ของแฮร์รี่ไม่ใช่
5: ใช่แต่เป็นอีกแบบนึงนะ
4: ยังไม่ได้ดูอ๋อศิลาอาถรร
5: พ์
4: ศิลาอาถรรพ์หินคือศิลาไงศิลาอาถรรพ์ฟิลิปเปอร์สโตนโอเค
3: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยนักแสดงนะครับในอนาคตนักแสดง AI จะมาแทนนักแสดงจริงหรือเปล่าสักครู่เดียวครับ
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goody Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ

0: ฉันบอกเลยนะตอนนี้ละคร AI ละคร AI ชอบทำอะไรหรือปะชอบทำเป็นเรื่องแบบเปิดมาปุ๊บนะคือสมมุตินะบนตึกหรูแห่งหนึ่งโดยเจ้าของตึกมีเมียน้อยแล้วเอาตึกไอ้เมียน้อยให้ดูแลตึกนี้เป็นร้านอาหารชั้นหรูแล้วตัวเองไปประชุมในขณะเดียวกันเมียตัวจริงพาแม่ของตัวเองที่มาจากเมืองนอกกลับมาไวล่วงหน้า1อาทิตย์แล้วมากินข้าวหวังมันจะมาเซอร์ไพรส์ลูกชายตัวเองที่ร้านนี้แต่กว่าลูกชายจะกลับมาเจอความจริงอ่ะอีเมียกับแม่โดนตีทั้งร้านโดนคนตีทั้งร้านโดนมีดแทงไม่ตายสักทีกูชอบมากละคร AI ไม่ตายสักทีไม่มีวันตาย
1: อ่ะพูดถึงเมืองไทยนะครับนักแสดง AI ก็มีกันนะครับมีชื่อว่าการแล้วก็ชื่อทานจำไว้นะการและทานพระเอกนางเอก AI คู่แรกของประเทศไทยด้วยเขาบอกแฟนๆของคนไทยนะต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าหลังจากเนี้ยจะมีพระเอกนางเอก AI เนี่ยสามารถตีตลาดละครไทยได้หรือไม่อันนี้ก็น่าคิดนะ
2: เป็นไปได
1: ้เทคโนโลยีสมัยนี้มันดีมาก
2: แล้วจะบอกว่าที่ละครเกาหลีซีรีส์บางตอนบางช่วงบางตอน
0: อ
2: ะ AI 100% นะฉากรถคว่ำฉากอะไรแบบเนี้ย
1: ซึ่ง
2: AI หมดเลย
1: ซึ่งฉากรถคว่ำหรือว่าแบบว่ารถชนพระเอกนางเอกเนี่ยเขาไม่ต้องเจ็บจริงไม่ต้องมีเลือด
0: ไม่ต้องเกาหลีปะไทยปะล่าสุดนี่ไงเรื่องช่องวันไง
2: ก็คือ
0: ใช่ปะทนายพิศาลด้วยปะ
2: ทนายพิศาลก็ใช้ AI บางส่วนแต่ว่ามันจะมีของเกาหลีคือ AI 100% น่ะระยะเวลาประมาณ3นาที
0: ของ
2: ในฉากที่มันเป็นฉากแอคชั่นน่ะ
0: ของตูนถ้าจำไม่ผิดล่าสุดที่ดูเรื่องอะไรนะวิมานอากาศปะช่องวันที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Sky Castle อ่ะซีนที่มันแบบสกายแคสโตว่ะมันจะเป็นหมู่บ้านหรูใช่ไหมหมู่บ้านหรูเนี่ยฉันมั่นใจมากว่า AI หมดเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นในประเทศไทยเลยแล้วสวยมากด้วยแต่ว่าต้นไม้ไม่ขยับเห็นนะ
2: มันคือละครมันคือละคร
1: ตาดี
2: นิ่งลมมัน
1: ใช่ตาดีตาดีตาดีมาก
2: เขียนพร้อมว่าให้
0: เขียนพร้อมใหม
2: ่เขียนพร้อมใหม่
0: แต่ดูไม่ออกนะต้องเป็นคนแบบตูม
1: ที่ต้องเป็นคนแบบเราสองคน
0: ที่หยุดพอแล้วดู
1: พี่สังเกตเหมือนกันว่าใบไม้ไม่กระดิกเลย
0: เออ
1: ถึงแม้ลมแรงแรงนะ
0: ใช่แต่ Sky Castle สนุก
1: มากแต่ว่าพอไปถามพี่ตุ๊กตาจากกันตนาเนี่ยแกบอกว่าโลกของคอนเทนต์เนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อยอดจินตนาการและเปิดโอกาสใหม่ให้กับการเล่าเรื่องเราอยากให้โครงการนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของวงการบันเทิงไทยและแสดงให้เห็นว่าครีเอเตอร์ไทยเนี่ยก็สามารถสร้างผลงานที่ทันสมัยได้เช่นกันการพัฒนาพระนาง AI เนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรูปลักษณ์ที่สมจริงแต่ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลิกสร้างคาแรคเตอร์และการสื่อสารอารมณ์เพื่อให้ผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวละครและมีส่วนร่วมกับเรื่องราวได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่เอาอย่างนี้คนที่เป็นนักแสดงอยู่ตอนนี้ก็ต้องมีสะอึกเหมือนกันนะถ้าอนาคตถ้าเกิดเทคโนโลยีมันวิ่งเร็วขนาดนี
2: ้
1: มีสะอึกนะ
2: ไม่จะบอกว่าแล้วตัวละคร AI อ่ะมันสวยเกินจริงอ่ะมันสวยแบบมันสวยไรที่ติอ่ะ
1: มันใช่ปะก็มัน AI อ่ะ
2: แต่มันสวยไงเนี่ย
1: สวยจริงสวยจริง
2: สวยไรที่ติอ่ะ
1: เดี๋ยวอันนี้คนนี้ใคร
2: ก็ AI
1: ไม่ใช่อันนี้คนไทยป่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้การคร
1: ับ อ๋อนี่การเดี๋ยวดูความสวยของการดิ
2: แต่ใช้ AI ช่วยใช่ไหมเออเห็นไหมล่ะเนี่ยเป็น AI ช่วย
0: แต่เอาจริงป่ะฉันอะดูผู้ชาย AI แล้วออกกำลังกายอะไรเงี้ยโอ้มันเพลินดีนะ
2: ก็ใช่ไง
0: มีกล้ามนองกล้ามเนื้อไหล่งงไหล่งูอ่ะ
2: กล้ามสมบูรณ์แบบอ่ะแล้วผู้หญิงก็หุ่นดีมาก
0: มันเคยมีข่าวญี่ปุ่นป่ะที่เขาแต่งงานกับ AI อ่ะ
1: มี
0: ผู้หญิงแต่งงานกับ AI แล้วยังไงวะ
1: ไม่รู้ว่ะ
0: สมมติ
1: เออมันไปไงต่อ
0: เออสมมติอ่ะมันได้ขนาด
2: นั้นแล้วอยู่ในโลกของจินตนาการ
1: แล้วพิธีเข้าห้องหอล่ะturn off เนี่ยเหรอกดปุ่ม on
2: เขาแค่มองหน้าเฉยๆละมั้งคงมองหน้าเฉยๆ
1: เปิดหน้าจอเนี่ย
0: เออ
1: good night จะ baby แล้วก็ปิดหน้าจอ power off เนี่ยเหรอ
2: ใช่
0: สวัสดีครับผม AI กรุณาช่วยปลดตะขอของคุณด้วย ไม่งั้นผมไม่สามารถบรรยายได้ครับ
2: เนี่ยเอา DJ AI ได้ไหม
0: ได้
2: DJ AI ก็ทำได้แต่ความสนุกอรรถรสจะลดลง
0: สวัสดีครับพวกเรา DJ A Time Media AI บอกเลยว่าอยากไปช้อปปิ้งกับพี่ฮาร์เวิร์ดมากเลยเขาจะมาละอุ๊ยอันนั้นเป็นละคร AI อันนั้นจริงๆน่าละ
2: แต่จีน่า
0: คุณหนูแก้วรู้แย่งงาน AI ของจริง
2: ตลกมากอันเนี้ย

0: นูแก้วอ่ะ
1: อุ๊ยตายแล้วน้ำพริกหมูกระจกอร่อยมากเลยคุณหนูแก้วจะต้องขโมยงาน AI แล้วแล้วทำเหมือนมากเลยจีน่าทำอย่างเงี้ยเหมือนมากอ่ะ
0: มากแล้วลูกค้าลงกระหน่ำเลยนะ
1: ตอนนี้นางคือแย่งงาน AI ของจริง
0: อ่ะอันเนี้ยชนะ AI
1: ชนะแย่งงาน
0: แก้วอ่ะชนะ AI
1: แย่งงาน AI
0: แล้วเหมือนมากอ๋อแต่จีนน่ะ AI เยอะมากไม่มันที่นี่เออมันหมดใช่เธอต้องห่อพลาสติกมาค
1: ่
0: ะ
1: ไม่รีบหยิบแยกออกมาจากถุงใหญ่ในบ้านรีบออกมาเอามาให้ผีเอามาให้กระบุญแล้วเน
2: า
1: ะ
2: เออเข้ามาให้กระบุญไม่ว่า
1: เออออกมาให้วันแม่และอีแม่คนนี้ไม่สำนึกบุญคุณลูกเลยแล้วแม่กอดลูกไม่ยิ้มเลย
2: แล้วได้คิดดูนะได้คิดดูนะได้เป็นคนเดียวที่ได้อ่ะ
0: คิดดูเพราะว่าอะไรวันนี้วันแม่
1: วันนี้วันพ่อหรอวันนี้วันแม่เอ๊ะพ่อเลมอยู่มาน้อยใจแต่งหญิงมาสิเดี๋ยวให้พี่วีเคนี่มันซื้อรายการก่อนนะให้อุ้
0: ยทำไมอุ้ยลงทุนจังเลยอ่ะซื้อรายการ 300,000 กว่าบาทแล้วก็ให้หมูกระจกกับเบาแค่นี้หรอ
1: ไม่เดี๋ยวแถมหมูฝอยตัวสนิทให้ด้วยเร็ววีเคเร็ว
2: ข่าวต่อไปไม่ตรง
1: นี่ข่าวนี้เลยอยากอ่านมากเพราะเมื่อวานแชร์แล้วไวรัลมากๆกับน้องซีทวินันนะฮะคือบอกเลยนะว่าเด็กบ้านเราตึกเต็ม
2: งานดีไหมล่ะ
1: สร้างผลงานระดับโลกมาเยอะแยะมากมายและนี่เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ต่างชาติร้องว่าว้าว Amazing Thailand คือน้องเอ็มไอ้น้องเอ็มวะน้องซีทวินันนะครับผมกลายเป็นไวรัลมากๆสำหรับเช้านี้กับ Calvin Klein เนาะเพราะว่าเปิดตัวแคมเปญประจำฤดูกาลกับ Fall 2026อย่างเป็นทางการซึ่งซีทวินันอนุกูลประเสริฐครับเป็นศิลปินและก็นักแสดงจาก GMTV บ้านเรานี่แหละ มาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ความมั่นใจและตัวตนในแบบของเขาภายใต้คอนเซ็ปต์ Confidence Starts Underneath ที่สื่อถึงความมั่นใจเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ภายในเหมือนชุดชั้นในดีๆอย่างเควินคลายนั่นเองซึ่งแคมเปญนี้นะครับซีก็ได้ร่วมงานกับเรนฮัวและอัมไฮรัวไฮหัวป่ะอันนี้ป่ะ
0: เรนไฮหัว
1: เป็นช่างภาพชื่อดังครับถ่ายทอดอัมภาพลักษณ์ผ่านชุดชั้นในดีไซน์ล่าสุดจากเควินคลายนะฮะ
0: นี่ว่าต้องฟิตหุ่นนาน
1: ซึ่งโอ้น้องหุ่นดีมากอยู่แล้วแก
0: คลิปวินัยมากโอ้คลิปซิกแพคแน่นมาก
1: พี่เส้นเลือดนั้นแต่ไม่เท่าไหร่พี่ต้องดูภาพเคลื่อนไหวคือเซ็กแอปเพียลสูงมาก
0: ตูมในฐานะที่ต้องดูแลหุ่นเธอเคยมีซิกแพคเงี้ยต้องใช้เวลาประมาณกี่เดือน
1: โอ้ตูมว่าของน้องของน้องไม่ได้เป็นลีนนะน้องมีบักด้วยมีกล้ามเนื้อด้วยตูมว่าของน้องอ่ะซีขั้นต่ำอ่ะน่าจะประมาณถ้าจะเอาหุ่นนี้ให้ได้เลยนะจากหุ่นที่เราปัจจุบันนี้นะขั้นต่ำนะประมาณ8ถึง1
0: ถึงบอกมีวิน ั
1: ยแต่ถึง1ปี
0: ตัวเองบ้าง
1: ใช่เพราะอันเนี้ยน่าจะคุมคีนแล้วเขาเป็นกลายเป็นแบบหน้าแบบหน้าคิตตี้บอดี้มาเวลอ่ะหน้าซีคือหล่อแบบ
0: หน้าชัดเลย
1: เอางี้นะเมื่อกี้เราอ่านข่าวอะไรล่ะหน้าซีเป็นแบบนั้นแหละก็คือเจน AI พระเอก AI ซีหน้าคล้ายๆกับพระเอก AI แต่หุ่นน่ะก็คืออันเนี้ยคือเขียนพร้อมตามใจฉันของจริงเลยโดยอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ภาพของซีโดดเด่นแล้วก็คือรูปร่างของน้องเองเนาะซึ่งต้องยอมรับว่าวินัยในการดูแลตัวเองออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพมันเลยทำให้ออกมาแบบเป็นแคมเปญที่สมบูรณ์มาก
0: เนี่ยลดภาพออกมาเลยดีมาก
1: ชอบ
2: มากดีมาก
0: ดูดีว่ะดูดีเลยเนาะเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะว่าศิลปินบ้านเราอะหรือว่าจะเป็นแบบไอดอลหรือว่าเป็นนักแสดงหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบเดี๋ยวนี้มันเป็น global แล้วเนาะ
1: จริงเธอต้องดูคลิปไม่ใช่คลิปที่เขาสัมภาษณ์เป็นคลิปเคลื่อนไหวของ
0: ที
1: ม
0: ถ่ายแบบเขา
1: ดาดา is amazing บอกเลย amazing มาก
0: ชนะ AI
1: ชนะมันแบบเนี่ยมันบอกโหยเหมือนแม่เจ้าโวยมันแชร์กันพี่ได้ดูนี่ดูนะโคตรจะแบบ
0: นี
1: ่สุด
0: ออกกำลังกาย
1: โคตรจะแบบเซ็กแอปเพียลสูงมากเลยอ่ะซีพี่ขอ DM หาละกันแบบซีจ้าวันนี้วันแม่
0: ว
1: ายแม่ยังจ้าพี่อยากไปพี่อยากไปหาแม่
2: พี่เห็นเพิ่งชมว่าหน้าใหม่แฟนตัวเองหล่ออยู่เลยนี
1: ่ฉันไม่ได้พูดอะไรเลยฉันแค่บอกว
0: ่
1: า
0: ไหนดูเดไม่เจอนานละ
1: นี่ไงน้องซี
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเพื่อนสนิทเธออ่ะเพื่อนสนิทที่อยู่บ้านเดียวกันกับเธออ่ะ
1: นี่พูดจาฉันฟ้องเธอได้นะดาดา
0: ก็ฉันบอกว่าเพื่อนสนิทที่อยู่บ้านเดียวกับเธอ
1: เป็นเพื่อนบ้านกัน
0: เพื่อนบ้าน
1: รูเมทใช่มันยังไม่อยู่
2: อีสองคนนี้จะทะเลาะอีกนานไหมเนี่ย
0: ป้าไปเบรกสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: ไม่อยู่เลย
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า เท่กู๊ดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาร
8: เอาละครับ12นาทีก่อน10โมงเช้านะครับโค้งสุดท้ายของแชร์ข่าวเช้า First Class แล้ว
9: อ
8: ันนี้แปลว่าอะไรอ่ะดา
9: อะไรหรอ
8: ชอบคำว่าใหม
9: ่ใหม่นี่ไง
8: มันฟังแล้วเหมือนกับว่าเพิ่งเคยครั้งแรกในโลก
9: ก็คือมันใหม่จริงๆไหนพูดสิ
8: ใหม
9: ่มันใหม่มาก
10: พี่เคยเป็นคนแบบเสียงเป็นเอกลักษณ์นะ
9: ใหม
10: ่เอาจริงอ่ะฉันยังหาคนที่เสียงแพงกว่าพีเคในประเทศนี้ไม่ได้สำหรับฉันฉันยังมอง
9: พี่
10: เ
9: ค
10: ยอ
9: ะไรอ่ะ
10: ไม่จริง
8: ๆ3,500
10: ไม่จริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้ต้องรู้พี่ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นแต่คือหมายถึงว่าแต่ที่พี่เคยเป็นคนที่เสียงแพงจริงนะมันคนเรามันก็ต้องมีลดหลั่นไงเสียงมันเลยแพงไปเลยไงและที่อื่นมันค่อยไปลดเอาหนูว่าเสียงชีพใหม
8: ่ไหนว่าตัวพูดเขาใหม่ดิ
10: ใหม่ไ
8: ม่เอามาจีบใหม่แบบใหม่ของใหม่ออกมาเลย
10: ใหม
8: ่ก็ไม่แต่เวลาพูดใหม่อ่ะ
10: ไหนลองสอนหน่อยดิแบบต้องโปรเจกต์หรอเพราะน้ำเสียงให้มันดูแบบ
9: ใหม
10: ่มันใหม
8: ่มันไม่ใช่เสียง
10: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวใสไบคูณ3แบบอิงฟ้าม
8: ันไม่ได้เสียงมาจากคอเสียงนะต้องออกมาจากปอดจากคอและจมูกพร้อมกัน
10: เฮ้ยต้องไปเรียนที่อานิป้าซุปเปอร์สตาร์แคมป์เอ้ยซุปเปอร์สตาร์แคมป์ MC ล็อกสตาร์
8: PK MC แคมป
10: ์เอออ
8: ันนี้เรื่องจริง
10: มีคนสมัครถึงครึ่งคนยัง
9: ไม่ไหนได้ไหนใหม่
8: ธรรมดานะใหม
9: ่มันไม่ใหม่มันก็ธรรมดา
10: ใหม
8: ่แต่ถ้าเกิดใส่ยูใส่เสียงให้ออกจากคอออกจากปอดแล้วก็ไม่ใช่ไม่สิคำที่ยูเน้นสิ
9: ใหม่
10: เขาออกจากคอปอด
8: แล้วก็จมูกพร้อมกันเลยนะ
10: ใหม่โอเคคอปอดจมูกใหฟังน้ำกูเหมือนจามไม่ได้ไหนบางพูดดิใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวใสใบคูณ3แบบอิงฟ้าเสียงแบบพีเค
8: เอามา
9: เอ
8: าหล่อใช่ไหม
10: หล่อเอาแบบพีเคเลยอยากรู
9: ้
8: 3 2 1ไปใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวใสไบรท์คูณ3แบบอิงฟ้า
9: เห็นไหมต้อง
10: ยอมรับ
9: เสียงเขาอะ
10: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวใสไบรท์คูณ3แบบอิงฟ้า
9: ก็ได้นะ
8: ได
9: ้
10: แต่ว่ามันต้องเกรงหนักมาเดี๋ยวพี่ด้าลองดีแบบแอป
9: ใหม่สบู่ลิฟจะไม่ได้สบู่เดลิฟธนาคารไม่มันหันไว้ได้ต้องอย่างงี
10: ้
9: ไม
8: ่เดี๋ยวเป็นซาวด์อินจิเนียร์ให้
9: ได้ค่ะได้ค่ะ
8: คุณนาน่าพร้อมไหมครับ
9: พร้อมค่ะ
8: แล้วก็พร้อมนะครับทุกคนพร้อมนะครับ
9: ค่ะ
8: 3 2 1
9: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวใสไบรท์คูณ3แบบอิงฟ้า
10: อ่ะก็ได้
8: ได้
10: เราเป็นดีเจเราได้กันหมดแหละ
8: แต่ดาราต้องเน้นคูณ3อ
10: ู้นี่ๆๆ
9: ได
10: ้
9: โอเค
10: เอ้
9: ยต้องหันไปทางนี้เมื่อยคอมาก
10: เ
9: ออใหม่สบู่สบู่ไม่ได้แล้ว
8: เมื่อกี้ใหม่ไม่ได้แล้ว
9: ใหม่ใหม่อย่าง
8: น
9: ี้ได้ไหมพี่คะใหม่อย่างนี้ได้ไหมคะอ
8: ีกนิดนึงต้องแบบใหม่มันใหม่จริงอ่ะ
10: พี่ว่าน้องไปอยู่ในแคมปัสน่ะน้องโดนเละแน่เลยน้องด้าง
9: ั้นไม่เอาละค่ะคืนตังค์ละ
10: แล้วถ้าเกิดเราอยากฉีกให้คน
8: ไม่แต่ก็จะสอนจะบอกว่าเขาเห็นไหมว่าในโลโก้เขา
9: ลูกค้าคนอื่นน้อยใจแล้วพี่เอาAlmond Breezeด้วยค่ะ
10: อัลมอนด์บรีส
8: เอา
9: ห
8: น้าม
9: า
8: ด
9: ิ
8: เอา
9: ไป
8: เลย
9: ดิสโลแกนสโลแกน
10: เ
9: ดี๋ยวลูกค้าน้อยใจ
10: วันนี้เป็นวันขายของให้ลูกค้าอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งพ่ออ
9: ี
10: กด
9: ้
10: าน
9: ห
10: น
9: ึ่ง
8: เอาอัลมอนด์บีสเป็นไทยหรืออังกฤษ
9: เอาเป็นแบบเป็นไทยอังกฤษผสม
10: แป๊บนึงนะถือสคริปต
9: ์จะเอาแอคเซนต์หรอ
10: แป๊บนึงไม่แป๊บนึงนะถือสคริปต์แท้ๆถามทำไมก็อ่านตามสคริปต์
9: ไม่เขาอยากได้แอคเซนต์ไง
10: เอางี้เอา
8: ฝรั่งไอ้ลูกค้าบางคนต้องการเป็นอังกฤษ
10: เก่งมากเลยเนาะเอาโรฮิงญาเอาโรฮิงญา
9: สองคนท่าน
8: อะอัลมอนด์บรีสดื่มแล้วใช่25แคลที่ยายาชอบ
10: อันนี้ภาษาอังกฤษอ่ะ
9: อันนี้ไม่อันนี้ไทยอ
8: ันนี้ไทย
9: เอาเป็นแอคเซนต์แบบอังกฤษด้วยค
8: ่
9: ะ
8: อัลมอนด์บรีสดื่มแล้วใช่25แคลที่ยายาชอบ
9: นี่ถ้าเป็น
10: ไม่อ่ะตัวว่ายังไม่ใช่อังกฤษเพราะว่าพี่พูดว่ายายาชอบมันต้องเป็นยาชอบเพราะว่ามันอังกฤษแล้วมันต้องยาอ่ะ
8: เพราะยายาเขียนภาษาไทยเว้ย
10: อ๋ออ่านอ้าวแล้วเฮกูดีอ่ะ
9: เฮก
10: ู
9: ด
10: ี
9: อ
10: ่
9: ะ
8: เดี๋ยวก่อนนะ
9: หันออกไปใช้ได้เลยนะ
8: งั้นเดี๋ยวตอนท้ายรายการพี่ไม่ขอพูดเลยนะ
9: ต้องพูดอันนี้ให้พิเศษเฉย
8: ๆเฮกูดี้เป็นไทยเรื่องเกิน
9: เอาเป็นแบบไลฟ์ลี่แต่ว่าขอเป็นแบบไทยค
8: ่
9: ะ
8: โอเคได้3 2 1เฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
9: แล้วพี่เกต้องเต้นเฮกูดี้ด้วยนะ
8: พี่เกพอละเดี๋ยวแล้วขอบคุณด้วยกับ Innovic อันนี้สำคัญขอบคุณครับ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
9: ไม่เอาอย่างได้แบบที่มันอ่านสปอต
10: ค่
9: ะ
8: Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิต
10: ที่
8: ด
10: ี
8: กว่า
10: จุดเริ่มต้นมันต้องมันนี้สิ
8: อย่ามาสอนกู
10: เอ้ยไม่ได้สอนบรีฟกูเป็นลูกค้า
9: ลูกค้านี่ลูกค้า
10: ฉันมาในนามลูกค้าฉ
9: ัน
10: มีไม่ได้สอนนี่คือบรีฟค่ะ
9: ค
10: ุณทำตามคำสั่งเราไม่ได้คุณไม่เก่งเลยนะคะ
9: ค่ะคุณ PK คุณไม่ค่ะ
10: ขอเปลี่ยนคนค่ะ
8: ไปหาคนอื่นอ่าน
10: ใช้ AI อ่านค่ะ
8: ว
10: ัน
8: นี้กลัวมองหน้าบอกว่าวันนี้กูได้
9: เอ้าขอบคุณลูกค้าใหม่อีกรอบได้เลยค่ะ
8: ไม่แล้วไม่แล้วอ่านแล้ว
10: หมดเวลาแล้ว
9: ใช่ลูกค้าอีกอันนึงต้องขอบคุณใหม่ค่ะคุณ PKพอ
8: แล้ว
9: ไม่มันอีกเวอร์ชันหนึ่งต้องเป็น
10: หมดเวลาแล้วเนาะ
9: คุณพีเคหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยค่ะ
8: ก็เมื่อกี้นึกว่าอ่านแล้วไง
9: ไปค่ะ
8: ไม่ได้เลยทุกวันแม่แบบนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innovic Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าขอบคุณด้วยกับเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงื่อนติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางขอบคุณด้วยนะครับกับ Almond Breeze หรือขอบคุณด้วยนะครับกับ Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียหรือจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบหรือที่ยาที่ย่าอย่าชอบไม่ได้หรอต้อง
9: ย่าย่าชอบ
8: เออไม่ได้ไหมแล้วขอบคุณด้วยนะครับผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารต้อง The Leaf
11: ขอขอบคุณ DJ PK ปิยวัฒน์และ DJ ดาด้าวรินดาผม DJ มะตูมเตชินขออนุญาตลาไปก่อนกับรายการแชร์ข่าวเช้า First Classวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี Happy Mother's Day
12: แชร์ข่าวเช้า
13: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟ
14: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ าที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดเบเกอรี่จำกัด

0: FM Fandom Life
1: เอาวันนี้เราอยู่กับแม็กกี้บาร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ภารกิจของคุณก็คือภารกิจสัญญาเราจะให้คุณเกี่ยวก้อยอีกฝ่ายแล้วพูดว่าอยากจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีให้กับอีกฝ่ายยังไงบ้าง
2: สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีครับจะซัพพอร์ตพี่แม็กทุกเรื่องเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันจะไม่ไปไหนสัญญาว่าจะอยู่กับพี่ไปเสม
3: อ
2: สัญญาว่าจะเป็นน้องที่ดีของพี่แม็กตลอดไปครับ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีนำครม.สัญจรสงขลา31สิงหาคม69ถึง1กันยายน69ติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
5: พระกรุณาที่คุณกรุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
8: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเริ่ดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเริ่ด
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบูมที่สุดแล้ว
8: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเริ่ดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเริ่ด
10: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีนำครม.สัญจรสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่โฆษกรัฐบาลย้อนฝ่ายค้านงบฟื้นฟูป้องกันอุทกภัยโอนไปแล้วคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจากรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติสามารถนำไปใช้ในการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมก่อนเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่1กันยายนโดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายแพทย์วีรพุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารส่วนกลางและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่1 2 8และ10ว่าในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมกับขอเน้นย้ำของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งประกอบด้วยโรงพยาบาลและหน่วยบริการให้จัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์2คือการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดมีเส้นทางสำรองทีมเคลื่อนที่และโรงพยาบาลปลายทางพร้อมรับ3คือเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ4ดูแลกลุ่มเปราะบางและ5ติดตามสถานการณ์ให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานงานแก้ไขได้ทันท่วงทีคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของโรคตาแห้งอาการและแนวทางในการรักษาทำอย่างไรติดตามกับคุณชนากาเหลี่ยมทองค่ะ
12: คู่มือสุขภาพ
13: ตาแห้งเป็นโรคตาที่เกิดจากระบบต่อมน้ำตาทำงานผิดปกติทำให้มีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอหรือมีการระเหยของน้ำตาที่มากเกินไปส่งผลให้เกิดอาการไม่สบายตาแนวทางในการรักษาเพื่อบรรเทาตาแห้งมีดังนี้ 1. ใช้น้ำตาเทียมเพื่อช่วยบรรเทาอาการตาแห้ง 2. นวดตาโดยวิธีการนวดต้องกดและรีดตามแนวของต่อมไขมันบริเวณขอบเปลือกตาเวลานวดเปลือกตาต้องมองล่างและดึงเปลือกตาให้ตึงก่อนแล้วค่อยนวดจากบนลงล่าง 3. ประคบน้ำอุ่นบริเวณเปลือกตา 4. ทำความสะอาดเปลือกตาด้วยสำลีชุบน้ำสะอาดที่ผสมน้ำยาสระผมสำหรับเด็กอ่อนหรือน้ำยาสำหรับทำความสะอาดเปลือกตาเช็ดบริเวณเปลือกตาและโคนขนตาวันละ 1-2 ครั้ง 5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองโดยการพักสายตาเป็นระยะทุก20นาทีพยายามกระพริบตาให้บ่อยขึ้นหลีกเลี่ยงควันบุหรี่และสวมแว่นตาทุกครั้งที่ต้องเข้ากิจกรรมกลางแจ้งและโดนลม 6. ใช้เครื่องทำความชื้นและ 7. งดการใส่คอนแทคเลนส์ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: เดินทางวันหยุดอย่าอยู่ความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าปล่อยให้ความผิดพลาดกลายเป็นข้ออ้างในการหยุดเดิน
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: Number 19

0: ลงเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับนี่คือหน้าที่ฉันจากซาร่าซาโลล่าคุณผู้ฟังครับเข้ามาสัปดาห์แรกอันดับที่19ในชาร์ตของเรา
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง13นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ DJ Cable นะฮะรับช่วงต่อจากแชร์ข่าวเช้าอยู่ด้วยกันในวันหยุดนะครับ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะฮะเพราะฉะนั้นวันหยุดแบบนี้สบายๆเพิ่มเติมเพลงไหนส่งมาได้แอปพลิเคชันAirtime ฟังฟิน

ซิงเกิลล่าสุดของพี่เป๊กผลิตโชคนะครับนี่คือ I've Got You นะฮะเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณปิยดาที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เขาบอกว่าวันนี้วันหยุดนะฮะแต่ไม่ได้หยุดอยู่เป็นเพื่อนดีเจกันได้นะครับผมส่วนใครที่หยุดวันนี้กิจกรรมของคุณคืออะไรส่งเข้ามาอวดกันหน่อยใครไปเที่ยวไหนไปทานอะไรอร่อยอร่อยหรือว่าทำงานบ้านหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่ทำในวันหยุดแบบนี้นะฮะส่งข้อความมาพูดคุยกันถึงรวมไปถึงขอเพลงเข้ามาได้นะครับอัปเดตเรื่องของทางด่วนกันหน่อยคุณฟังครับ12สิงหาคมนะครับวันนี้ทางด่วนฟรีเส้นไหนบ้างทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านนะครับทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยาจำนวน10ด่าน1เพลงจากพิเศษโลโซเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าลูกชายชอบมากขออภัยฮะลูกสาวนะฮะอ่านผิดครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรของเรานะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเทิร์นเพื่อไปเป็นอาชีพต่างๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอยู่กับอาชีพอินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอลนะครับสัปดาห์หน้าค่อนข้างจะแตกต่างเลยนะครับเดี๋ยวเราชวนสสครับมานั่งพูดคุยกันตรงนี้นะครับสัปดาห์หน้าต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่จะเป็นท่านไหนนะฮะรอติดตามกันได้สองทุ่มถึงสี่ทุ่มวันจันทร์หน้าใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: สวัสดีวันพุธขอให้วันนี้ผ่านไปแบบสบายใจและมีพลังไปต่อจนถึงสุดสัปดาห์นะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifes
6: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน.22ปน.

สาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นั่งไล่อ่านข้อความก็มีทั้งฝั่งคุณแม่แล้วก็คุณลูกส่งเข้ามานะครับคุณลูกนี่ก็จะพาคุณแม่ไปทานข้าวนะฮะส่วนคุณกนกวันนี้คุณเป็นคุณแม่นะครับบอกว่าขอบคุณเพลงสมซานสำหรับลูกสาววัย10ขวบมากค่ะนั่งร้องบนรถจนจบเพลงเลยยินดีมากๆเลยครับเพิ่มเติมเพลงไหนบอกมาได้เลยนะครับคุณสุนิษฐาบอกว่าเดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปทานข้าวส่วนคุณเพชรบอกว่าเมื่อเช้านี้ได้พวงมาลัยที่ปากคลองตลาดสวยๆไปไหว้คุณแม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเที่ยงนี้พาคุณแม่ไปทานข้าวนอกบ้านแล้วก็จะดูหนังต่อขอให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีวันแม่ขอบคุณแทนทุกคนด้วย

0: Talk Football อย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: วันนี้วันหยุดครับแต่ว่าผู้ชอบผู้โทรของเราไม่หยุดนะครับเพราะเราเชื่อว่าปัญหาของคุณมันหยุดรอไม่ได้แม้แต่วันเดียวเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาคืนนี้026658373หรือว่าส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราได้แล้วเจอกันคืนนี้3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มผู้ชอบผู้โทรกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธทอพุทธโทอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM New Release ครับขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่ละมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน1เพลงใหม่เลือกมาแนะนำวันนี้ครับไหนๆวันนี้ก็เป็นวันแม่และก็เป็นวันหยุดขอเลือกเพลงอบอุ่นกันหน่อยนะครับนี่คือซิงเกิลล่าสุดของวงเฮิร์สครับแล้วก็ได้พี่ข้าวเฟลโลมาฟีเจอริ่งด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเธอเสมอมาครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: กอกเรียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
9: มีชีสอีกไหม
10: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
11: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรสที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
12: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
11: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
13: กิน

0: ทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
1: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
2: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
0: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเลวๆพวกนี้ด้วย
2: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
0: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ดูทีวีช่อง 131ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

0: FM Playlist of the Week. Chant of the Week.
1: Number one.
2: เมื่อถูกค้นพบ Freehand. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
3: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะอุปกรณ์จ่อหารือมหาดไทยกฤษฎีกาแก้กฎหมายอาวุธปืนเล็งต่อใบอนุญาตทุก3ปีสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟั

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
3: ประกอบจ่อหารือมหาไทยกฤษฎีกาแก้กฎหมายอาวุธปืนเล็งต่อไปอนุญาตทุก3ปีเชื่อมข้อมูลตั้งแต่ซื้อถึงครอบครองคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายประกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนพุทธศักราช2490โดยระบุว่าเตรียมหารือร่วมกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อออกแบบระบบควบคุมอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดมากขึ้นโดยจะนำหลักการไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนายประกรณ์กล่าวว่ากฎหมายปัจจุบันใช้มายาวนานกว่า70ปีโดยระบบเดิมเป็นระบบแมนนวลและการกระจายข้อมูลทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการนำเข้าร้านจำหน่ายผู้ซื้อและการครอบครองรวมถึงการโอนยังไม่เป็นระบบจึงต้องปรับให้สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยเบื้องต้นมีแนวคิดให้ใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนมีอายุโดยเสนอให้ต่ออายุทุก3ปีรวมถึงควบคุมอาวุธปืนการนำปืนไปจำนำตลอดจนการใช้ปืนและเครื่องกระสุนโดยยึดหลักมาตรการของต่างประเทศที่มีระบบควบคุมเข้มข้นนอกจากนี้ระบบพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์เมื่อมีการซื้อปืนต้องตัดยอดจากสต็อกร้านค้าและออกใบอนุญาตครอบครองเพื่อให้ทราบว่าใครเป็นผู้ครอบครองปืนแต่ละกระบอกและมีเครื่องกระสุนจำนวนเท่าไหร่พร้อมระบบติดตามตรวจสอบต่อเนื่องรวมถึงตรวจสอบการเสียภาษีโดยเบื้องต้นได้มีการหารือกับกรมสรรพากรแล้วส่วนระหว่างรอการแก้ไขกฎหมายซึ่งอาจใช้เวลานานนายประกรณ์ระบุว่าอาจต้องมีการออกประกาศหรือกฎกระทรวงเป็นมาตรการชั่วคราวแต่ต้องหารือกับกรมการปกครองและกฤษฎีกาก่อนว่าจะดำเนินการในรูปแบบใดพิพิธภัณฑ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: เมื่อเวลา 22:06 น.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางกองทัพภาคที่400ดวงใจจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองทัพภาคที่4โดยโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปี10ล้านหยดทศวรรษทศมินและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพหรือวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเสียสละโดยมีกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาร่วมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติแล้วการบริจาคโลหิตดังกล่าวยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสำรองปริมาณโลหิตให้มีพร้อมสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ต้องการเลือดในการรักษาพยาบาลตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความเสียสละมีจิตสาธารณะและการเป็นผู้ให้แก่สังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืนและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: K
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ Cable ครับ

ชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวนะฮะของเสียงที่มันออกมีความลูกทุ่งลูกกรุงนิดนึงนะฮะบวกกับความ R&B มัสซีนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่า Look Bad Sad Boy รวมไปถึงเมื่อกี้นี้เปิดต้นชั่วโมงที่2มาด้วยหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์และก็พี่พันช์วรการนะครับ 11:17 วันนี้มีคนส่งการบ้านเมนูข้าวเที่ยงมาด้วยนะครับผมแม่ของแป๋วเองจ้าชื่อคุณรุ่งทิวานะฮะชื่อตั้งชื่อได้อ่านยากมากเลยนะฮะเขาบอกว่าสวัสดีครับมื้อเที่ยงวันนี้ขอเสนอเป็นข้าวหมูกรอบเมนูมื้อเที่ยงที่ทานบ่อยที่สุดขอเพลงกลิ่นฝนจากเติ้ลเฟิร์สวันเดี๋ยวจัดให้นะ

ันนี้มี1ซีรีส์เรื่องใหม่จากช่องวัน31มาแนะนำกันหน่อยคุณผู้ฟังครับบางครั้งสิ่งที่เรารู้จักเกี่ยวกับใครคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชื่อแต่ไม่ใช่เรื่องราวของเขานะครับนี่คือสิ่งที่แดงใบเล่ครับซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลนะครับอยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปทำความรู้จักชายผู้เป็นตำนานในอีกมุมหนึ่งนะครับผ่านเรื่องราวของครอบครัวมิตรภาพความรักแล้วก็การตัดสินใจที่ค่อยๆหล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนที่หลายคนจดจำได้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของอันธพาลคุณผู้ฟังครับแต่มันคือเรื่องของชีวิตนะครับและเหตุผลที่ทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นตำนานนะครับรับชมแดงใบเล่ตอนแรกวันนี้ครับทางช่องวัน31 2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปสามารถรับชมย้อนหลังกันได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับเพราะก่อนจะกลายเป็นตำนานเขาเคยเป็นเพียงคนธรรมดาที่ต้องเลือกเส้นทางของตัวเองฮะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: พรุ่งนี้ EFM Fandom Life นะครับเดี๋ยวเราต้อนรับมี่พัทแล้วก็เอย่าครับจาก Love Beyond Dream Series

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินนอกสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูนผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลไบแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินนอกสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: ลูกของเราน้องอายุ5ขวบค่ะลูกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในคลับแบดมินตันลูกก็เล่าว่าเขาอะโดนโค้ชดึงกางเกงเห็นก้นเห็นอวัยวะเพศอะค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาใบแจ้งความไปขอดูวิดีโอเราไม่เห็นเหตุการณ์นะคะมุมกล้องที่สนามมันถ่ายไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะคิดว่าก็คงสุดแค่นี้อะค่ะแต่เราอะเราไม่รู้ว่าเราที่ทำอยู่มันพอหรือยัง
6: เชื่อว่ายังมีคนที่ฟังแล้วคิดว่ามันก็เล่นกันมาแบบนี้อย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเราดูกันดีๆมันไม
7: ่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
6: ถ้าสงสัยว่าตัวเองปกป้องลูกได้มากพอแล้วหรือยังผมว่าการปกป้องที่ดีที่สุดคือเอาเขาออกมาเขารู้สึกว่าคุณแม่เขาช่วยเขาเต็มที่ผมว่าอันเนี้ยเคลียร์หมดละ
8: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: และกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอด

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: เมื่อคืนนี้เราต้อนรับคุณเจนและก็สาวแอน The Ghost Radio นะครับมาพร้อมกับ1เรื่องหลอนแล้วก็น่าติดตามรวมไปถึงมีความสนุกซ่อนอยู่ในนั้นด้วยนะครับชื่อเรื่องว่าคนสุดท้ายคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องเล่าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมีแก๊งครูคนหนึ่งจัดทริปไปเที่ยวกันนะฮะแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมระดับ5ดาวเก่าแก่เลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเวลาเราไปเข้าพักที่โรงแรมต่างๆนะครับมันก็จะมีกฎระเบียบที่แตกต่างออกไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะคล้ายๆกันห้ามสูบบุหรี่ในห้องห้ามเข้าพักเกินกี่คน1 2 3 4ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าโรงแรมแห่งนี้ครับเขามีกฎระเบียบเนี่ยเป็น10ข้อคุณผู้ฟังและเขาย้ำเลยนะครับว่าห้ามฝ่าฝืนแม้แต่ข้อเดียวซึ่งแน่นอนพอมันเป็นเรื่องผีเนาะมันจะต้องมีคนฝ่าฝืนครับและการฝ่าฝืนครั้งนั้นมันก็จะนำพาไปสู่เรื่องราวหลอนๆนะครับลองไปติดตามฟังเรื่องนี้ย้อนหลังกันได้สนุกมากคุณผู้ฟังครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าคนสุดท้ายเมื่อคืนนี้นะครับดูย้อนหลังกันได้ใน YouTube A Time ของเราอังคารคุ้มปง X สัปดาห์หน้าเจอกันเหมือนเดิม 20:00 ถึง 21:00 กับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะครับ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับขอบคุณคุณพลาดอนนะครับส่งเมนูเข้ามาบอกว่าวันนี้เป็นปลากระพงผัดพริกสดแล้วก็กะเพราหมูสับพริกหยวกนะฮะรวมไปถึงมีหัวหมูต้มสุกกับน้ำจิ้มพริกแซ่บๆครับผมด้วยแล้วก็คุณเพชรครับบอกว่าได้ร้านทานข้าวเที่ยงกับคุณแม่และครอบครัวนะครับเป็นร้านอาหารยวนวันนี้คุณแม่อยากทานเป็นแหนมเนืองทานให้อร่อยทุกคนนะครับวันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกัน 10:00 ถึงเที่ยงเหมือนเดิมนะฮะขอเป็นวันหยุดที่ดีแล้วก็เป็นวันแม่ที่แฮปปี้ของทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดเรเวอรี่จำกัด

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดี

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆ

is that good. Dina นมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อและสูญหายไปขณะออกเดินลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามกลุ่มทุนและแก๊งลอบเจาะเขาร่อนหาแร่ทองคำในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน3นายออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อป้องกันและสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบเข้าพื้นที่ป่าและเจาะภูเขาเพื่อหาแร่ทองคำก่อนจะขาดการติดต่อและไม่สามารถกลับออกจากพื้นที่ได้ตามกำหนดหลังทราบเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังของเจ้าหน้าที่ออกค้นหาอย่างเร่งด่วนพร้อมประสานกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเร่งติดตามหาเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายและล่าสุดเพจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเผยแพร่ข้อความระบุว่าด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเฮลิคอปเตอร์บินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิที่สูญหายขณะปราบขบวนการลักลอบขุดทองเพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาทางอากาศและเพิ่มความรวดเร็วในการติดตามตัวเจ้าหน้าที่ที่สูญหายฝ่ายปกครองอำเภอแม่ริมจับพ่อแจ้งเกิดเท็จหวังบุตรได้สัญชาติไทย
11: นายวัชระเทพกันในอำเภอแม่ริมมอบหมายให้นายอภิชาติสินนรงค์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรพร้อมด้วยนางสาวฉัตรพันกรสุวรรณะผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานทะเบียนอำเภอแม่ริมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการขอแจ้งเกิดบุตรที่มีมารดาไม่มีสัญชาติไทยเมียนมาหมายเลข00และบิดาเป็นบุคคลชนกลุ่มน้อยได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรหมายเลข8ณสำนักงานทะเบียนอำเภอแม่ริมจากการตรวจสอบเบื้องต้นในชนนามสมมติอายุ49ปี ได้เดินทางมาขอติดต่อขอแจ้งการเกิดโดยได้แสดงตนพร้อมเอกสารและอ้างว่าเป็นบิดาของเด็กซึ่งปรากฏในหนังสือรับรองการเกิดลงวันที่11สิงหาคม2569จากโรงพยาบาลนครพิงค์และสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กแสดงต่อเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและแจ้งให้นำพยานคนไทยมาให้เป็นถ้อยคำพยานจำนวน2คนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลพร้อมกับแยกสอบถามข้อเท็จจริงแต่ไม่ปรากฏข้อมูลความสัมพันธ์หรือการอาศัยอยู่ด้วยกันตลอดจนถึงภาพถ่ายและการติดต่อกันทางโทรศัพท์ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้สอบถามมารดาอายุ27ปีที่ปรากฏในหนังสือรับรองการเกิดได้ให้การยอมรับว่านายชนไม่ใช่สามีและไม่ใช่บิดาของเด็กตามหนังสือรับรองการเกิดและนายชนได้ยอมรับว่าได้ไปฝากครรภ์และตรวจเลือดด้วยกันโดยไม่ใช่สามีภรรยากันซึ่งเป็นกระบวนการเตรียมการตั้งแต่ฝากครรภ์รับหนังสือรับรองการเกิดตลอดจนถึงการแจ้งเกิดเพื่อหวังที่จะให้เด็กได้ขอมีสัญชาติไทยโดยเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยเกิดในราชอาณาจักรไทยจึงได้ทำการบันทึกจับกุมเพื่อดำเนินคดีต่อไปสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
12: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทคุณรอดบริเวอรี่จำกัด
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
1: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: พี่เม้งครับถ้าคนที่อยากมาทำอาชีพนี้พี่เม้งอยากแนะนำอะไรครับ
5: ผมแนะนำอย่างแรกเลยตัวตนก่อนมันอาจจะซาลงน้อยลงแต่มันจะมี
4: กลุ่ม
5: คอมมูนคุณเนี่ยที่แข็งแกร่งอยู
4: ่
5: ต่อให้คุณเพิ่งเริ่มวันนี้คุณก็เป็นได้แต่คุณต้องมีตัวตนและเป็นสเปเชียลิสต์คืออย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องเก่ง
6: จะทำดีใจมากเลยที่ทุกคนสามารถแสดงออก ในทิศทางของตัวเองได้คุณจะเป็นอะไรคุณอยากทำอะไรมันมีโน้ตฮาวมีช็อตคัทมีทางลัดให้คุณหมดเลยเพราะนั้นลุยเลยอย่ามัวแต่คิดเพราะนั้นถ้าใครมาถามจะบอกว่าลงมือเลย
7: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569ค่ะดิฉันมาศณัฐมนพัฒนานัทค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับพร้อมด้วยคุณธีรเทพพวงเงินคุณดวงกมลเทวพิทักษ์แล้วก็ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ในช่วงกลางวันของวันหยุดนักขัตฤกษ์วันสำคัญวันนี้ด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและที่สำคัญคือเป็นวันแม่แห่งชาติในช่วงต้นรายการจะขออนุญาตนำคำขวัญวันแม่นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานมีเนื้อความดังนี้ค่ะพระคุณแม่มากผลพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญค่ะ
2: ครับซึ่งพระคุณแม่นะครับตามที่เราทราบกันนะฮะยิ่งใหญ่นะครับเราก็ทรงคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดความรักของแม่เนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นรักที่ไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนจากลูกเลยเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ในส่วนของวันแม่แห่งชาติในปีนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับร่วมกันแสดงความกตัญญูกับแม่ผู้บังเกิดเกล้านะครับแม่ผู้มีพระคุณและก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งนะครับต่อประสบกรณิกรชาวไทยแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยด้วยท
1: ุ
2: กพื้นที่โดยเสด็จพระราชดำเนินนะครับคุณมาศรัฐมนตรีคุณผู้ฟังครับอาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนานะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สูงนะครับตลอดจนริมทะเลต่างๆในพื้นที่ห่างไกลล้วนแล้วแต่มีอาชีพที่มั่นคงนะครับเลี้ยงดูตนเองได้อย่างดีเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็สืบเนื่องมาจากว่าได้มีโครงการพระราชดำริที่ไปช่วยเหลือประชาชนมากมายทีเดียวนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระบรมราชอิสริยยศเป็นพระอัครมเหสียาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเป็นพระบรมวงศ์ที่เสด็จพระราชสมภพก่อนรัชสมัยรัชกาลที่9และมีพระชนชีพเป็นพระองค์สุดท้ายและโดยพระชนมพรรษาจึงทรงเป็นพระกุลเชษฐ์พระองค์ที่29แห่งราชวงศ์จักรีโดยทรงดำรงตำแหน่งนี้นะคะนับตั้งแต่การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อวันที่13ตุลาคมพ.ศ. 2559ตราบจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมพ.ศ. 2568ค่ะ
2: ครับขณะเดียวกันนะครับในห้วงเดือนธันวาคมนี้นะครับ2569พี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวโลกจะได้ชื่นชมโบราณราชประเพณีที่ถูกต้องของไทยมีความสง่างามสมพระเกียรติในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำลังพลของกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง6ริ้วขบวนนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่ด้วยความเข้มแข็งด้วยจิตใจที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อันเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะโดยในช่วงกลางเดือนธันวาคมปีนี้นะคะวันที่14ถึง19ธันวาคมก็มีกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงซึ่งก็เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยเนี่ยจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและเป็นการเทิดพระเกียรติอย่างสูงสุดตลอดระยะเวลา6วันค่ะทุกฝ่ายจึงมีการเตรียมงานพระราชพิธีให้มีความพร้อมสูงสุดและมีความสง่างามสมพระเกียรตินะคะโดยเฉพาะวันอังคารที่15ธันวาคมซึ่งวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะช่วงเช้าก็จะมีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมายังพระเมรุมาตรณมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงโดยริ้วขบวนที่1 2และก็3เวลา 16:30 น.จะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชพิธีทางการค่ะและในช่วงกลางคืนเวลา 22:00 น.นะคะจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงในวันนี้ค่ะทางรายการเรามีรายงานพิเศษนะคะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติซึ่งจัดทำโดยคุณณัฐจันทรังสีด้วยเชิญรับฟังค่ะ
0: จากภัยความไม่สงบสงครามสิ้นชาติในกัมพูชาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่โลกจดจำในห่วงปี2518ถึง2522โศกนาฏกรรมการสังหารโหดล้างเผ่าพันธุ์ของกลุ่มเขมรแดงและการรุกรานของเวียดนามทำให้ชาวกัมพูชาเสียชีวิตกว่า2ล้านคนจากการบังคับใช้แรงงานความอดอยากหิวโหยและการประหารชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงยังมีชาวกัมพูชาอีกไม่น้อยที่ต้องอพยพหนีตายจากภัยสงครามข้ามพรมแดนมายังพื้นแผ่นดินไทยกว่าหลายแสนคนทำให้ค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวหลายแห่งในประเทศไทยตามแนวชายแดนได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อพยพ

0: ให้นำเครื่องลงแล้วส่งพระดำเนินไปบนหาดทรายเยี่ยมเยียนดูสภาพร่างกายตรวจอาการไข้ทรงรับสั่งให้หมอหลวงและผู้ตามเสด็จรีบเข้าช่วยเหลือผู้อพยพเหล่านั้นในทันทีและรับสั่งให้สภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์พักพิงสภากาชาดไทยขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อพยพอย่างสุดความสามารถดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะนั้นความว่าฉันตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหล่านี้เท่าที่กำลังความสามารถของฉันจะมี
1: มันสุดๆเลยบอกว่าสิ่งนี้อย่าเกิดขึ้นกับประเทศไทยเลยเพราะมันเห็นแล้วมันเศร้าจริงๆสีหน้าทุกคนมันหมดหวังแล้วมาแบบมันตื่นตระหนกหมดเลยสมัยนั้นก็จะมีการผลักดันไม่ให้เขมรเข้ามาในประเทศไทยต้องผลักออกไปนะคะท่านรับสั่งว่าทรงทำไม่ได้เพราะทรงเป็นองค์สภานายิกานะคะสปาขาชาติไทยท่านรับสั่งว่าเมื่อเขาเดือดร้อนหนีร้อนมาพึ่งเย็นท่านต้องให้เขามาท่านถึงไปเปิดศูนย์ที่เขาล้าน
2: ชาวเขมรที่อพยพลงมาเนี่ยบ้านแตกสลายขาดมาอย่างเด็กอ่อนๆนี่ก็หนังหุ้มกระดูกพระองค์ท่านถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงพระองค์ท่านทรงชงนมให้ดูเป็นตัวอย่างทรงสอนเลยว่านมเนี่ยต้องเจือจางที่สุดถ้าใช้นมเข้มข้นอย่างที่ระบุอยู่ตามกล่องนั้นๆเนี่ยจะทำให้เขาเกิดการสำลักและเขารับไม่ได้ร่างกายจะต้องค่อยๆเจือจางไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มถึงได้คิดกันว่าเนี่ยทรงเป็นพระมารดาโดยแท้จริง
0: ศูนย์พักพิงสภากาชาดไทยแห่งนี้ได้ดูแลให้ชาวกัมพูชาอพยพได้อยู่อย่างปลอดภัยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้หลักมนุษยธรรมก็ด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมโรงเรียนและบ้านพักซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพอยู่7ปีเศษจึงปิดตัวลงอย่างเป็นทางการเมื่อปี2529ภายหลังสถานการณ์ภายในกัมพูชาสงบลงและผู้อพยพทยอยเดินทางกลับสู่มาตุภูมิศูนย์พักพิงผู้อพยพชาวกัมพูชาของสภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดตราดขณะนั้นปัจจุบันคือศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้านหรือศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านตั้งอยู่ที่ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดห่างจากตลาดชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหาดเล็ก38กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีชื่อว่าศาลาราชการุณทั้งยังเป็นสถานที่เข้าค่ายฝึกอบรมของยุวกชาติลูกเสือเนตรนารีนิสิตนักศึกษาโดยมีการปรับปรุงพื้นที่ชายหาดให้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับบุคคลทั่วไปด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่บ่งบอกเรื่องราวแห่งพระเมตตาและเป็นอนุสรณ์สถานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวไทยบริเวณชายแดนและผู้อพยพชาวกัมพูชาสืบต่อไป

0: นี่คือเรื่องราวอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งไม่ได้มีแค่พี่น้องปวงชนชาวไทยเท่านั้นแต่พระมหากรุณาธิคุณนี้ยังรวมไปถึงชาวกัมพูชาอพยพด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเข้ามาอาศัยนะครับในส่วนของพระบารมีตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์เขมรแดงนะครับซึ่งเราก็รวบรวมข้อมูลมาพูดคุยให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันไปเมื่อสักครู่
1: ขอบคุณณัฐาด้วยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆนี้มาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ
0: ครับแล้วก็สบายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปพักฟังเพลงกันดีกว่าคุณมาณัฐพลคุณผู้ฟังครับวันนี้นำเสนอในบทเพลงพระราชนิพนธ์บรูเดย์หรือว่าเพลงอาทิตย์อับแสงเป็นเพลงที่มีทํานองไพเราะมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับและเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในภาพรวมของรัฐบาลเนี่ยเราได้เห็นกันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับมีการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันเนี่ยนะฮะในส่วนของรัฐบาลนะครับได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงช่วงเช้านะครับมีการตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลมีพระสงฆ์แล้วก็สามเณรจำนวน193รูปซึ่งก็ดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อช่วง7นาฬิกาที่ผ่านมาส่วนกลางที่อย่างที่บอกไปนะครับท้องสนามหลวงแล้วก็ภูมิภาคเนี่ยส่วนมากก็จะจัดที่บริเวณศาลากลางจังหวัดหรือว่าในบางจังหวัดก็จะจัดตามสถานที่ที่เหมาะสมนะครับต่างประเทศเนี่ยก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลก็มีการจัดพิธีนะครับตามความเหมาะสมแล้วก็จัดพิธีอย่างสมพระเกียรติครับ
3: ค่ะนอกจากนี้ค่ะในวันนี้นะคะทั่วทุกวัดในประเทศไทยรวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศเนี่ยยังจัดให้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีตลอดนะคะจิตอาสาเนี่ยจะมีตลอดเดือนสิงหาคม2569นี้ด้วยค่ะ
2: ครับพูดถึงกิจกรรมจิตอาสานะครับแหมนึกย้อนไปเมื่อช่วงวันศุกร์ที่7ที่ผ่านมานะครับ7สิงหาคมผมมีโอกาสได้ไปด้วยคุณมาธนมนครับเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาในส่วนของกองทัพบกนะครับก็ร่วมกับสำนักงานในส่วนของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทั้งในส่วนของเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับสำนักงานอาชีวศึกษาแล้วก็สำนักงานเขตเข้าไปร่วมกันนะครับมีกระทรวงแรงงานอีกขออภัยนะครับต้องพูดให้หมดเพราะว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะฮะต้องให้เครดิตเขาเลยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะครับซึ่งก็จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะจัดขึ้นที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพใกล้ๆกับกองทัพเรือใกล้ๆกับวัดอรุณเนี่ยนะครับ
3: นะ
2: ฮะบรรยากาศวัดได้สวยงามมากนะครับซึ่งก็มีทางด้านของพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมด้วยครับ
3: ค่ะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่คุณณัฐาได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
2: ครับ
3: ว่าเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมเขามีงานเนี่ยเวลา9นาฬิกาเช้าเลยโดยกองทัพบกเนี่ยร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: แล้วก็มีอะไรนะสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแล้วก็กระทรวงแรงงานร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแหมดีมากเลยนะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็จัดที่วัดด้วยอ่ะนะคะก็เป็น
2: บรรยากาศ
3: บรรยากาศมัน
2: ดีมาก
3: สัปปายะใช่ไหม
2: นะครับใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็บรรยากาศของวัดเนี่ยสวยงามมากถ้าสมมติว่าใครได้ไปเนี่ยพลาดไม่ได้เลยอย่างแรกต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปก่อนอะนะเพราะวัดสวยแล้วก็กิจกรรมจิตอาสาที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทางการแพทย์นะครับการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าการบริการตัดผมฟรีนะผมเห็นบางคนนะกำลังพลจิตอาสาบางคนเนี่ยไปร่วมกันทำความสะอาดวัดเสร็จเนี่ยรีบไปที่บูธนี้เลยไปตัดผมนะตัดฟรีอ่ะคุณมาตัดทมน
3: ตัดสวยด้วยใช่ไหม
2: ตัดสวยด้วยถ้าไปเสียตังค์ตัดเองเนี่ยหัวหลายร้อยนะก็ไปตัดกันฟรีเนี่ยนะครับ
3: ดิฉันได้ข่าวว่าคุณณัฐาก็มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งทรงผมน
2: ะ
3: น่าจะไปจิตอาสาอย่างนี้บ้างนั่นก็ดีนะดิฉันว่าน่าจะมีคนใช้บริการ
2: นะแล้วก็ในพิธีการเนี่ยนะครับเริ่มต้นการทำพิธีการต่างๆเนี่ยก็มีพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็มีการเชิญถุงพระราชทานมอบให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางก็มีการมอบผ่านผู้แทนนะครับแล้วก็นอกจากนี้อย่างที่บอกไปในกิจกรรมต่างๆเยอะมากแล้วก็คนชอบมากที่สุดคืออะไรรู้ไหม การจดรถครัวสนามน
3: ะ
2: คุณมารมน
3: ท์ทองด้วย
2: ชื่อนี้มาเมื่อไหร่อิ่มนะครับ
3: คิวยาวเลยใช่ไหมคะ
2: คิวยาวอร่
3: อย
2: อาหารเนี่ยเพียงพอ
3: ด้วย
2: นะครับเพียงพอครบถ้วนเลยทีเดียวครับ
3: ค่ะในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกค่ะพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานข้าราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้ร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงประสบกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์แล้วก็ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของประสบกนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาค่ะ
2: ครับก็ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้นะครับกองทัพบกแล้วก็หน่วยงานทหารทั้งส่วนกลางแล้วก็ทุกภูมิภาคร่วมกับทุกภาคส่วนนะคุณผู้ฟังจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศเพื่อร่วมการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
3: ค่ะและเมื่อวานนี้ค่ะ11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่กองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยกองทัพบกส่วนกลางก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมโดยเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีกิจกรรมก็ประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปถวายเป็นพระราชกุศลณบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5แล้วก็พิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะ
2: ครับซึ่งในภาพรวมของหน่วยทหารทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะครับกองทัพภาคที่1ถึง4เนี่ยก็จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เนื่องในวันแม่แห่งชาติเนี่ยพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันดีกว่าคุณมาณัฐมนต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับอย่างเช่นงานโครงการหลวง57นะเราไปกันมาหรือยังนะครับ
3: ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยอ่ะ
2: สู้คุณสุภาพรไม่ได้นะ
3: ใน
2: ทีมงานของเรา
3: เห็นลงใน Facebook อยู่นะคะสวยงามมากเลย
2: ไปเยี่ยมชมงานนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3: ไปดูกุหลาบด้วยใช่ไหม
2: ฮะซื้อของติดไม้ติดมือมาฝาก
3: ซื้อของด้วย
2: ทำให้เราได้ร่วมลิ้มรสนะชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง
3: ใช่ชากลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง
2: นะฮะแล้วเหมือนจริง
3: ฉันได้มาเหมือนกันคุณสุภาพรให้ที่ฉันมาเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เริ่มชงเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปชงละ
2: คุณดวงกมลเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับจะกลิ่นหอมจริงคุณผู้ฟังครับนะครับสำหรับการโครงการหลวง57นะครับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็วันนี้เนี่ยเขาจัดเป็นวันสุดท้ายแล้ว
3: ต้องรีบแล้วนะคะ
2: ต้องรีบแล้วคุณผู้ฟังครับซึ่งก็เป็นงานที่ร่วมกันนะครับระหว่างในส่วนของมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนานะครับจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์บูรณิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะครับแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับผู้ทรงสนับสนุนทุกภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้มีความสำเร็จแล้วก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับพี่น้องในพื้นที่สูงครับ
3: ภายในงานเนี่ยมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นนะคะสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวแล้วก็องค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาวพืชทางเลือกที่สร้างรายได้แล้วก็ความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์มีกุหลาบควีนสิริกิติ์จัดแสดงกุหลาบควีนสิริกิติ์ด้วยนะคะที่มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์ไว้ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และก็สถานีเกษตรหลวงอ่างขางก็สะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกค่ะพันธุ์ไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายค่ะ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีการถ่ายทอดความเรื่องราวของการนำพืชจากพื้นที่สูงที่เปราะบางนะครับอย่างเช่นดอกเอเดลไวท์แล้วก็เจนเทียนนะครับมาศึกษาวิจัยปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากแล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามกันต่อกับช่วงของทำดีเพื่อแผ่นดินนะครับเดี๋ยวพบกับคุณหมอยี่หวากันเลยครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.กันไปแล้วที่จริงสัปดาห์นี้จะสรุปงานให้ฟังแต่ขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องราวการนำเสนอในวันนี้ไปก่อนนะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติขอนำเสนอเรื่องราวนี้ก่อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายท่านคงได้ยินเรื่องการก่อเหตุใช้ความรุนแรงในโรงเรียนกันมาบ้างแล้ววันนี้ขอเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังอีกสักครั้งนะคะก่อนอื่นในนามทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยนะคะเราจะไม่เล่าถึงเหตุการณ์หรือหาสาเหตุว่าใครผิดแต่วันนี้พวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีจะขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันปลูกต้นกล้าของแผ่นดินกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ขอเชิญชวนค่ะถึงเวลาที่ทุกคนต้องใส่ใจกับลูกหลานของเราไม่ใช่เพียงเพื่อผลักดันให้เขาประสบความสำเร็จโดยขาดความสุขหรือให้เขาเผชิญหน้ากับปัญหาตามลำพังมาถึงตรงนี้วิธีการไม่ใช่การกางแขนปกป้องจนเกินไปนะคะแต่เราต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเขาในทุกๆเรื่องแล้วทำยังไงล่ะเด็กถึงจะยอมเปิดใจคุยกับเราได้ทุกเรื่องวิธีการง่ายมากค่ะแค่เราลดความคาดหวังในตัวของเขาลงปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระบ้างให้เขารู้สึกได้รับพลังบวกจากครอบครัวครอบครัวควรเป็นบ้านที่อบอุ่นปราศจากความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำเริ่มต้นที่เราควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆนะคะแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนก่อนหน้านี้พวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีทำโครงการ3โครงการหลักคือโครงการต้นกล้าของแผ่นดินโครงการคืนต้นกล้าแผ่นดินสู่สังคมและโครงการพลังใจสู่ชายแดนปีนี้ตั้งใจจะทำโครงการต้นกล้าของแผ่นดินให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะเยาวชนในวันนี้จะต้องเติบโตเป็นต้นกล้าแผ่นดินของแผ่นดินในวันหน้าแต่จะดีได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับเราทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะให้อะไรก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับให้สติวันแม่ปีนี้เริ่มต้นที่ตัวเรานะคะเพราะตำราที่ลูกจะจำได้แบบไม่ต้องท่องจำคือการได้เห็นพ่อแม่ทำเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่เคยมีปัญหาทุกครอบครัวมีปัญหาเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรการเปลี่ยนมุมมองทางด้านความคิดจะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้ววันแม่ปีนี้ขอให้ทุกครอบครัวมีแต่ความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับต้องขอบคุณคุณยิบาด้วยนะครับสำหรับการบรรยากาศแล้วก็การปฏิบัติดีๆที่นำมาฝากกันนะครับคุณผู้ฟังครับถูกต้องแล้วนะครับวันนี้นะครับในรายการของเราในรายการของเรานะครับคงต้องถือโอกาสล่ำลากันแล้วนะฮ
3: ะ
2: เพราะว่าเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่คุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมและคุณมาณัฐมนต์พร้อมทีมงานลานะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกกต.แจงปมเจ้าหน้าที่รับโอนเงิน 860,000 บาทที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งส.ส.และไม่ได้ถูกมอบหมายให้ทำคดีหัวส.ว.และเจอแต่ตัวแล้ว3ผู้พิทักษ์ป่าทองผาภูมิสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิล
5: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: ว้ฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: จากกรณีที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ส่งเฮลิคอปเตอร์บินปูพรมค้นหา3เจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้โพสต์ Facebook แจ้งข่าวดีว่าพบแล้วอธิบดีกรมอุทยานระบุว่า3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิติดค้างอยู่ที่หมู่บ้านปิล็อกคีล่าสุดปลอดภัยดีกกต.แจงปมเจ้าหน้าที่รับเงินโอน 860,000 บาทที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งส.ส.และไม่ได้ถูกมอบหมายให้ทำคดีหัวส.ว.สั่งสอบวินัยส่งปปช.ฟ้องอาญาและปลดออกแล้วคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
9: สำนักงานกกต.ชี้แจงกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลในคดีหัวส.ว.เกี่ยวกับเส้นทางการเงินในจังหวัดอำนาจเจริญที่พบการโอนเงินจากบุคคลรายหนึ่งไปยังพนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการของสำนักงานกกต.13ครั้งเป็นเงิน 860,000 บาทระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม2567ว่าพนักงานสืบสวนตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของสำนักงานกกต.ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวนเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ระหว่างวันที่7เมษายนถึง22กรกฎาคม2567ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้งนี้สำนักงานกกต.ดำเนินการใน4มาตรการคือให้พนักงานคนดังกล่าวออกจากงานไว้ก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วอยู่ในขั้นตอนเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับพนักงานสอบสวนที่ปรากฏเป็นข่าวและบุคคลอื่นๆจำนวน2รายรายงานต่อปปช.อย่างไรก็ตามสำนักงานกกต.ได้สั่งลงโทษปลดพนักงานคนดังกล่าวและพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุอื่นไปก่อนแล้วส่วนเส้นทางการเงิน4จังหวัดได้แก่นครพนมลำพูนสงขลาอำนาจเจริญหลักฐานดังกล่าวอยู่ในสำนวนการพิจารณาและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยนะครับ
2: สภาสังคมสงเคราะห์จับมือพันธมิตรจัดงานวันแม่แห่งชาติปี2569ยิ่งใหญ่ครบรอบ51ปีรวมเชิดชูแม่ดีเด่นลูกกตัญญูกว่า700รายพร้อมเปิดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมสถาบันครอบครัวไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนคุณสราวุธจอกลมรายงานค่ะ
10: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณ Exhibition Hall 6ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมุ่งส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวและปลูกฝังความกตัญญูให้คงอยู่คู่สังคมไทยภายในงานมีการเชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติ384คนลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่190คนผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่9คนพร้อมถ่ายทอดข้อคิดสำคัญถึงบทบาทของแม่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีและหน้าที่ของลูกในการดูแลตอบแทนพระคุณเพื่อสร้างสังคมให้ผาสุกนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมชมบทกลอนคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีนี้รวมถึงนิทรรศการจัดแสดงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำแรงบันดาลใจมาปรับใช้ในการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวตนเองต่อไปสราวุธจอกลมรายงานครับ
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
11: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ยังไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันนั้น
4: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
5: Number 6

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

สวัสดีวันแม่นะคะดีเจแนนรัชดามาแล้ววันแม่แต่ไม่ใช่วันหยุดของเราซะเมื่อไหร่นะคะอยู่ด้วยกันบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะวันนี้โอ้ถนนโล่งเลยผู้ฟังก็มีส่งข้อความมาบอกว่าแฮปปี้มากถนนโล่งๆแบบนี้นะคะก็จริงผู้ฟังเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเจอถนนแบบนี้บ่อยๆในกรุงเทพเนาะก็ต้องรอวันหยุดแบบนี้แหละที่เราจะได้เห็นสภาพถนนที่มันก็ช่วยลดความหงุดหงิดงุนง่านลงไปได้บ้างนะคะแล้วก็เพลย์ลิสต์ของเราเนี่ยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดาวทุกเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นฝากความคิดถึงไปกับดาวหรือว่าจะเป็นการเปรียบเปรยใดๆต่างๆก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดาวเนี่ยรับจบทุกเพลงเลยตั้งแต่ขึ้นใจจากวงเมอร์กับ Black Heart มีไกลกว่าดาวฟรีแฮนด์นะคะฝากไว้กับดาว One and Off แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ Touch Down หรือว่าใกล้ดาวจาก Perseus นั่นเองไหนๆก็มาดาว4เพลงแล้วถ้าอย่างนั้นก็ดาวอีกสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันอย่างที่บอกนะคะเพลย์ลิสต์นี้ดาวรับจบต้องโทษดาว

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
1: ีเรื่องหนึ่งในพุทโธพุทโธนะคะวันพุธที่แล้วที่แนนว่าเข้ากับบรรยากาศวันแม่พอดีเลยก็คือสายของคุณอิงนะคะเขาโทรมาเพราะว่าลูกชาย5ขวบเนี่ยไปเรียนตีแบดนะคะแล้วก็มันมีโค้ชคนนึงซึ่งจริงๆโค้ชคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่สอนลูกโดยตรงด้วยเป็นเหมือนโค้ชที่อยู่ในทีมเดียวกันแถวๆนั้นนะคะก็เหมือนกับว่ามาแกล้งลูกชายโดยการดึงกางเกงซึ่งเห็นหมดเลยเห็นก้นเห็นอวัยวะเพศนะคะคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดเลยนะไม่มีใครมาช่วยเด็กสักคนก็มองเป็นเรื่องตลกหัวเราะนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่โอเคมากๆก็คือไปเจอว่าโค้ชคนนี้นอกจากแกล้งลูกแล้วเนี่ยตอนที่แกล้งดึงกางเกงเนี่ยมีถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยแล้วก็มีการส่งต่อกันด้วยในมุมแบบขำขันนะคะก็เลยเหมือนคุณอิงเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าหนึ่งคือเขาก็ทำเท่าที่เขาทำได้เนาะก็มีการแจ้งไปทางโรงเรียนไปคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางโรงเรียนก็คือได้แต่แจ้งมาว่าโอเคก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกแต่ว่าคุณผู้ฟังถึงขั้นมีคลิปและส่งต่อด้วยอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะคนสมัยนี้นะคะก็เลยหัวอกความเป็นแม่เนี่ยเล่าไปบางจังหวะก็มีน้ำตาด้วยนะคะก็คงอยากจะปกป้องลูกให้ได้ดีที่สุดนะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวในพุทโธพุทโธนะคะที่โทรมาพูดคุยกันวันพุธที่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพุธนี้อะไรล่ะคืนนี้แล้วนะคะเจอกัน3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็ม
5: สวัสดีวันพุธช่วงนี้มีปัญหาการนอนอยู่หรือเปล่าลองกินข้าวโอ๊ตก่อนนอนดูไหมครับเพราะข้าวโอ๊ตมีสารอาหารสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายคืนนี้จะได้นอนหลับฝันดีลองดูนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
6: EFM

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: กินน้องอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ฟังเรื่องราวของเจ๊ดำแล้วก็จ่าเม้งนะคะคู่หูนักจัดรายการกูรูฟุตบอลแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์กีฬาตัวตึงจากสยามสปอร์ตเนี่ยก็จริงๆนั้นว่าทำให้เราคลายกังวลไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเราจะได้ยินบ่อยกับคำว่าเดี๋ยว AI จะมาแย่งงานเรานะเนี่ยเจน Y เดี๋ยวก็เอาไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ดูว่ามันก็จะมีช่องทางที่ทางไปของมันนะคะมันจะอาจจะมีบางอย่างที่มันค่อยๆหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าบทบาทนั้นมันอาจจะถูกเปลี่ยนไปใช้อีกชื่อนึงไปใช้อีกแพลตฟอร์มนึงนะคะเหมือนอย่างทั้งสองท่านเนี่ยที่เคยเป็นนักข่าวกีฬาตอนนี้ก็เดินทางเข้าสู่เส้นทางของอินฟลูเอนเซอร์ฟุตบอลแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะมีความกังวลอยู่อย่างที่บอกไปว่าเอ๊ะเดี๋ยวอาชีพเราเนี่ยต่อไปมันจะเป็นยังไงนะทางไปอาจจะได้แนวคิดอะไรจากทั้งสองท่านนะคะก็ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรดูย้อนหลังกันได้ทาง YouTube A-Time ขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ขนมแมวเลียกินน้อสปูน

ตอนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มีงานใหม่จากพี่ๆ Yesterday นั่นเองหลังจากที่เขาคัมแบ็กมาแล้วก็มีเพลงฮิตนะไม่ว่าจะเป็นไม่รู้จะโทรหาใครนะคะหรือว่าฝากให้เขารักไปแล้วก็เป็นเพลงเศร้าๆเพลงอกหัก2เพลงแต่ว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับเพลงที่แนนรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นความรู้สึกบวกๆนะชื่อเพลงที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเพลงนี้มันเริ่มจากคำถามง่ายๆว่าเฮ้ยมันจะดีแค่ไหนถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่ทำให้เราวางหัวใจลงเอาไว้ได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวอะไรอีกซึ่งที่ที่ปลอดภัยเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นใครสักคนที่พร้อมจะอยู่ข้างกันในวันที่เราอ่อนแอนะคะเป็นพื้นที่ที่เราไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแล้วก็กล้าที่จะเป็นตัวเองโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเราอาจจะถูกทำร้ายซ้ำนี่คืองานใหม่จาก Yesterday กับที่ที่ปลอดภัยค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์พาไปมู
5: ปักพิกัดมูเติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอูขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: EFM Playlist of the Week
8: Highest Clamor
9: Number 6
10: ขี้แง่ Proxy
11: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ P ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
12: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
12: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะอธิบดีกรมการปกครองรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีสั่งนายทะเบียนทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบระงับปืนสวัสดิการใหม่และการขอออกใบอนุญาตป.3ชั่วคราวสักครู่มาติดตามค่ะ
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
16: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อธิบดีกรมการปกครองรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีสั่งนายทะเบียนทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบระงับปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตป.3ชั่วคราวพร้อมเร่งแก้กฎหมายอาวุธปืนภายใน60วันคุณนิติพลชัยพฤกษ์เรียนค่ะ
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับนายทะเบียนทุกพื้นที่คุมเข้มอาวุธปืนและเครื่องกระสุนตั้งแต่การอนุญาตซื้อขายการครอบครองไปจนถึงการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยมาตรการเร่งด่วนให้มีการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นพร้อมตรวจสอบใบอนุญาตป.3ที่ยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายและรายงานผลภายใน30วันส่วนผู้ที่มีใบอนุญาตป.3และซื้อปืนแล้วต้องขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติหากไม่ดำเนินการจะเข้าข่ายมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะเดียวกันกรมการปกครองจะตรวจสอบยอดขายปืนและกระสุนของผู้ค้าให้สอดคล้องกับใบอนุญาตป.3รวมถึงตรวจสอบกระสุนของสนามยิงปืนทั่วประเทศหากพบความผิดปกติจะดำเนินคดีพร้อมประสานกรมสรรพสามิตตรวจสอบการเสียภาษีนอกจากนี้ฝ่ายปกครองและตำรวจจะเร่งปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังสำหรับมาตรการระยะยาวกระทรวงมหาดไทยจะเสนอแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนพุทธศักราช2490โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอนุญาตซื้อขายแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตพร้อมเพิ่มมาตรการควบคุมผู้ค้าและบทลงโทษรวมถึงมีแนวทางให้ใบอนุญาตป.4ต้องต่ออายุทุก5ปีและตรวจสอบยอดจำหน่ายกระสุนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันโดยตั้งเป้าเสนอร่างกฎหมายฉบับแก้ไขภายใน60วันนอกจากนี้อธิบดีกรมการปกครองยังย้ำว่าจะกำชับนายทะเบียนทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ครอบครัวนายกธงชัยนิมนต์พระทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณณจุดเกิดเหตุที่อบจ.นนทบุรีโดยนำรถยนต์เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวและดินบริเวณจุดเกิดเหตุประกอบพิธีก่อนนำดวงวิญญาณไปรับส่วนบุญส่วนกุศลที่วัดสะพานสูงคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: ที่สำนักงานกองผังเมืองอบจ.นนทบุรีซึ่งเป็นสำนักงานและจุดเกิดเหตุของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีครอบครัวได้ได้มนต์เจ้าอาวาสวัดสะพานสูงมาประกอบพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อโดยนำรถประจำตัวของพันตำรวจเอกธงชัยมาจอดในลักษณะใกล้เคียงวันเกิดเหตุพร้อมเปิดกระจกฝั่งผู้โดยสารจากนั้นครอบครัวนำผ้าขาวดอกไม้ธูปเทียนอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวมาประกอบพิธีรวมถึงใช้มีดสะดินบริเวณจุดเกิดเหตุโดยใส่ถ้วยขณะที่ภรรยาลูกหลานญาติและคนใกล้ชิดเข้าร่วมท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าหลังเสร็จสิ้นพิธีครอบครัวได้อัญเชิญดวงวิญญาณเดินทางไปยังวัดสะพานสูงเพื่อรับส่วนบุญกุศลตามความเชื่อพร้อมโปรยดอกไม้และเหรียญตลอดทางจากจุดเกิดเหตุไปยังวัดท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวเพื่อนร่วมงานและผู้ใกล้ชิดที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที่
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ Nan ค่ะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: รักมาถึงวันที่ต้องลารักมาถึงวันที่ต้องจากฉันเองไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องเจ็บอย่างนี้แม้ว่าต่างก็ทำดีที่สุดแต่ถึงเวลาที่คงต้องหยุดรั้งเธอเอาไว้เพราะเธอ

ก็เสียใจแหละแต่ก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะเขาเลือกแล้วว่าจะไปนะคะฉันทำอะไรได้งานจากวงมีนฟีเจอริงกับพี่การเดอะพาร์คินสันก็เป็นฟิลเพลงแบบโปร่งๆถึงมันจะเศร้าอยู่แต่ก็เข้าใจได้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะมาถึงหนึ่งรายการมันมีกว่าที่จะทำให้หัวใจคุณทำงานหนักสูบฉีดเป็นพิเศษทุกวันพฤหัส
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: พรหัสนี้นะคะเดี๋ยวเจอกับสาวๆนะคะมีพัทเอย่าจากซีรีส์ Love Beyond Dream Series เพื่อเธออีกครั้งซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ปิดรับแฟนฟิกแล้วนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดเนาะแต่นั้นเชื่อว่าทีมงานของเราเนี่ยก็กำลังทยอยคัดแฟนฟิกเพราะว่าแต่ละสัปดาห์ต้องบอกว่าคือไม่ได้ส่งมาหลัก10เรื่องนะหลักร้อยเรื่องผู้ฟังบางสัปดาห์เนี่ยมีถึงแบบ 5-600 เรื่องเนี่ยซึ่งทีมงานเราก็ต้องอ่านทุกอันนะคะเพื่อจะได้ดูว่าเราจะคัด5เรื่องไหนมาอ่านในรายการนะคะเดี๋ยววันพฤหัสนี้เจอกันนะ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
5: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษ

0: ืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ EFM 94
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เมื่อวานนี้ได้สัมภาษณ์น้องๆ Dice Blue นะคะ Dice Blue ก็คือเป็นยูนิตที่แยกออกมาจากวง Dice นั่นเองซึ่งคาแรคเตอร์ของ Dice Blue เนี่ยเขาก็นิยามเอาไว้ว่าจะเป็นความสุขุมนุ่มลึกแต่ว่าก็มีความร้อนแรงแต่เป็นความร้อนแรงแบบเปลวไฟสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีเดบิวต์ซิงเกิลของยูนิตนี้ออกมาแล้วเป็นเพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเริ่มต้นจากความที่แต่งต่างฝ่ายต่างไม่ได้คิดที่จะมองหาความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นเรื่องชั่วคราวแต่ปรากฏว่าพอได้ลองเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดเกินไปกว่าตอนแรกที่เหมือนกับคุยกันไว้หรือว่าคิดไว้ว่ามันก็คงแค่ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ยาวนานอะไรนะคะก็แน่นอนก็เลยจะต้องมีคนที่เจ็บกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดง่ายๆแหละพอเอาใจลงไปเล่นแล้วแต่ว่าถอนตัวออกมาไม่ได้ก็เลยมาเป็นเพลงนี้นะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าลองก่อจาก Dice Blue

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยหอ
1: เมื่อคืนนี้นะคะน้องเจนแล้วก็สาวแอนเดอะโกสนะคะก็เอาเรื่องผีมาฝากพวกเราด้วยนะคะซึ่งอู๋ก็จริงๆสนุกทั้งสองเรื่องเลยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยนั้นว่าเรื่องของน้องเจนอันนี้น่าสนใจเป็นเรื่องที่ใช้ชื่อว่าคนสุดท้ายประสบการณ์ของเพื่อนน้องเจนที่เขาไปจัดทริปกระชับมิตรกับแก๊งคุณครูในโรงเรียนคือเพื่อนของน้องเจนเนี่ยเขาน่าจะเป็นครูนะคะแล้วก็ไปเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่นะแต่ว่าโรงแรมเนี่ยมันแปลกอย่างนึงมันจะมีกระดาษใบนึงก่อนที่จะเข้าห้องเป็นเหมือนกฎกติกามารยาทว่าคนที่จะเข้าพักเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นก่อนจะเข้าห้องเนี่ยคุณจะต้องเคาะประตูก่อนก๊อกๆแล้วก็พูดว่าขออนุญาตเข้าไปพักในห้อง2ถ้าคุณจะไปออนเซนคุณจะไปออนเซนเนี่ยคุณจะต้องตอนออกจากออนเซนเนี่ยคุณจะต้องออกมาพร้อมกันหมายถึงว่าห้ามทิ้งใครคนใดคนหนึ่งไว้ในออนเซนคนเดียวแล้วก็มีเวลาของมันด้วยว่าแช่ได้ถึงกี่โมงนะคะหรือว่าอย่างกฎที่บอกว่าตอนระหว่างกลางคืนเนี่ยจะได้ยินเสียงเด็กให้คุณเนี่ยห้ามไปดูตาแมวหรือว่าห้ามเปิดประตูออกไปแล้วรออีกสักพักหนึ่งคุณจะได้ยินเสียงกระดิ่งเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาพาเด็กไปเองอะไรแบบเนี้ยคุณฟังคือเอาจริงนะถ้าเป็นเรานะก็อาจจะถ้าเป็นไปได้มองหาโรงแรมใหม่ดีกว่าแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เราก็คงต้องเคารพกฎของเขาแม้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันมีกฎแปลกๆนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราเคารพกฎเนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นแน่นอนว่าบุคคลในเรื่องเนี่ยก็มีคนที่ไม่เคารพกฎด้วยแล้วเขาเจออะไรในเรื่องราวนี้นะคะไปฟังย้อนหลังกันได้นะกับอังคารคุมโปง X นะคะส่วนอังคารแน่เดี๋ยวเราฟังเรื่องราวจากผู้ชนะแคมเปญอังคารคุมโปง Horror Story นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะมี2เรื่องใช่ไหมอันนี้จะเป็นเจ้าของอีกเรื่องนึงก็คือคุณน้ำหวานแล้วก็คุณเจนั่นเองอังคารหน้าเจอกันกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันแม่เนาะแนนว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะมีโมเมนต์ซึ้งๆไปแล้วแหละอะอย่างแนนเองเนี่ยก็มีจริงๆแล้วเราเนี่ยน่าจะส่งไปสุขสันต์วันแม่ก่อนอะเนาะแต่ว่าพอเอิญแม่ตื่นเช้ากว่าแม่ก็สุขสันต์วันแม่ให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วเลยนะคะแต่ว่าเอาโอเคโมเมนต์ซึ้งๆก็ผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูโมเมนต์แบบขำๆบ้างดีกว่านะคะในโซเชียลแนนเห็นมีเหมือนรูปน่าจะเป็นโรงเรียนนึงนะที่เขาเหมือนน่าจะมีการเดินพาเหรดกันนะคะแล้วก็ถือป้ายบอกว่าแม่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่หนูบอกรักนอกนั้นเป็นผู้ชายหมดเลย ชอบจังเลยแล้วก็มีทางเพจศาสดานะคะเขามีการรวมมีมต่างๆในวันแม่เอาไว้นะยกตัวอย่างนะอย่างอันนึงก็เป็นเหมือนเป็นซองน่าจะเป็นการ์ดวันแม่เนี่ยแหละแล้วก็เป็นลายมือคิดว่าเป็นเด็กที่อายุน่าจะไม่เกิน10ขวบนะน้องอาจจะยังออกเสียงหรือว่าสะกดได้ไม่ถูกต้องนะคะจากจะสุขสันต์วันแม่น้องก็เขียนว่าสุขสารวันแม่ อันนี้อันนึงน่ารักดีเป็นป้ายที่บอกโปรโมชั่นสำหรับวันแม่นะคะจริงๆป้ายนี้มันมีตั้งแต่ปี67แล้วที่โรงแรมหนึ่งเขาจัดเป็นบุฟเฟ่เป็นโปรนะคะบุฟเฟ่เข้าต้มกุ้ยโปรรักแม่ลูกพามาแม่จ่าย159บาทนี่วินวินกันทั้งคู่ลูกก็ได้ทำหน้าที่ลูกแต่ว่าลูกก็ไม่ต้องเสียตังค์เพราะว่าโปรนี้ลูกพามาแต่มาแม่เป็นคนจ่ายนะคะหรือว่าอีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นความไร้เดียงสาของเด็กนะคะเขียนการ์ดวันแม่บอกว่าขอให้แม่เนี่ยมีความสุขตลอดไปจนแม่หมดลมหายใจถ้าแม่ขึ้นสวรรค์ก็ขอให้แม่ไปที่ชอบที่ชอบนะคะโอ้ยเอ็นดูปิดท้ายด้วยนี้ละกันด้วยสภาพเศรษฐกิจอะไรหลายๆอย่างบางทีเนี่ยลูกเนี่ยด้วยความเป็นเด็กก็มีความว่าอยากจะช่วยที่บ้านหาเงินนะคะก็เลยเขียนการ์ดวันแม่ว่ารักแม่ค่ะหนูจะไปขอทานให้ได้เงินค่ะดีจังเลยอ่ะคุณฟังยังมีอีกหลายอันเลยไปดูได้ในเพจศาสดาเพราะว่าบางอันมันก็เล่าออกอากาศไม่ได้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะจริงๆมีผู้ฟังเขาบอกว่าอยากจะฟังเพลงแนวแบบ ของขวัญเพราะว่าในบรรดาคนที่ฟังอยู่เป็นแก๊งบ่ายโมงเนี่ยจริงๆแล้วก็หลายคนมีสถานะเป็นลูกด้วยแล้วก็ด้วยอายุอานามบางคนก็เป็นแม่แล้วด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยพยายามจะหาเพลงต่างๆที่มันเข้าความหมายของคำว่าของขวัญแล้วก็นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมานะคะเป็นงานเก่าจาก No More Tears บางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยู่ในอุโมงค์นึงที่มันเป็นความมืดมิดเนาะบางทีมีคนบางคนเข้ามาบางคนในที่นี้อาจจะเป็นลูกหรือว่าบางจังหวะบางสถานการณ์เราอาจจะรู้สึกหม่นหมองมืดมนแต่ว่ามองกลับไปที่บ้านเฮ้ยเราก็ยังมีไม่จำเป็นต้องเป็นแม่จะเป็นครอบครัวที่รออยู่เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้เราก็ได้นะคะสุขสันต์วันแม่คุณผู้ฟังทุกคนเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันบ่ายโมงถึงบ่ายสามกับดีเจแนนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กอกเรียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
5: ฮะอินอะไรนะ
4: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
6: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน

0: ็นแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
5: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
9: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะโครงการชลประทานสุโขทัยเปิดประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ทั้ง5บานเร่งระบายมวลน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดแพร่สักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: โครงการชลประทานสุโขทัยเปิดประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ทั้ง5บานเร่งระบายมวลน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดแพร่ขนาดพื้นที่ลุ่มในเขตตัวเมืองเตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งฉับพลันคุณชัชวันวังทิยองรายงานค่ะ
7: ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านเขตจังหวัดสุโขทัยภายหลังจากมวลน้ำจากทางตอนบนที่ไหลมาจากจังหวัดแพร่ได้ไหลเข้าเขตอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยแล้วทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นในวันนี้ทางโครงการชลประทานสุโขทัยได้เปิดบานประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกทั้ง5บานเพื่อเร่งระบายมวลน้ำในแม่น้ำยมโดยระดับน้ำบริเวณจุดวัดหน้าประตูระบายน้ำวัดได้10เมตร97เซนติเมตรมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย340ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์จะไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอศรีสำโรงและเขตตัวเมืองสุโขทัยซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากในเขตตัวเมืองสุโขทัยแม่น้ำยมจะแคบเสี่ยงต่อการเกิดน้ำล้นตลิ่งฉับพลันในพื้นที่ลุ่มและกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งพังทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมรับสถานการณ์มวลน้ำที่จะไหลผ่านเข้าสู่เขตตัวเมืองโดยให้เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างแนวป้องกันน้ำในบริเวณจุดที่เคยมีน้ำทะลักข้ามสะพานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและเส้นทางสัญจรเสริมแนวป้องกันในจุดที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจุดเสี่ยงบริเวณชุมชนคูหาสุวรรณที่น้ำในแม่น้ำยมจะกัดเซาะไหลลอดแนวกำแพงป้องกันเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนมีการเสริมกระสอบทรายและแท่งบารีเออร์ป้องกันนอกจากนี้ยังมีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและกระสอบทรายเพื่อรับมือกับอุทกภัยฉุกเฉินชัชวานวังทิยองรายงาน
6: ไปต่อที่กระทรวงสาธารณสุขกำชับพื้นที่เหนืออีสานเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขรับมือฝนตกหนักช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารส่วนกลางและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่1 2 8และ10ว่าช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามข้อเน้นย้ำของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งประกอบด้วย 1. โรงพยาบาลและหน่วยบริการจะต้องจัดเตรียมแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์ 2. จัดระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดมีเส้นทางสำรองทีมเคลื่อนที่และโรงพยาบาลปลายทางพร้อมรับ 3. เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพโรคติดต่อสุขภิบาลอาหารและน้ำสุขอนามัยและสุขภาพจิตหลังเกิดเหตุ4ดูแลกลุ่มเปราะบางและ5ติดตามสถานการณ์ให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานการแก้ไขได้ทันท่วงทีชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
9: เที่ยวให้เต็มที่พักให้เต็มใจถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเดินทางอย่างมีสติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94เมกะเฮิรตซ์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
13: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: งานไม่เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ยังมีให้สู
15: ้ EFM DJ Playlist by
16: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ให้มันเป็นสีชมพูแต่ตอนนี้มันเป็นสีอะไรสีอะไรอ่ะ
3: มืดตึ๊ดตึ๊ด
2: ทำไมมันมืดตึ๊ดตึ๊ดมืดตึ๊ดตึ๊ดทำไมมันมืดไปหมดใช่ป่ะ
3: ใช่คร
2: ับ คือมันก็ต้องมืดอยู่แล้วว่าค่ะวันนี้มันหน้าฝนนี
3: ่
2: ถูกไหมมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดามากๆเลยทีเดียวนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังชาว EFM ค่ะวันนี้เชื่อว่าเป็นวันหยุดของทั้งประเทศเพียงแต่ว่ามันก็จะมีบางอาชีพเท่านั้นแหละที่ต้องลุกขึ้นมาทำงานนู่นนี่นั่น1 2 3และ4อย่างพวกเราเป็นต้น
3: ถูกครับ
2: นะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายอาชีพเลยที่ยังต้องทำอยู่แต่ก็จะได้มีโอกาสไปหยุดวันอื่นเพราะฉะนั้นใครที่ใช้วันหยุดวันนี้ขอให้คุณมีความสุขมากๆก็แล้วกันนะคะบางคนเลือกที่จะหยุดอยู่บ้านตั้งใจซักผ้าอย่างดี
3: ใช่เรียบร้อย
2: เพราะเมื่อเช้ามันดูจะมีแดดจบ
3: หน้านี้คาดเดายากจริง
2: ๆคือได้ซักนะ
3: ใช่ครับ
2: ตากและแห้งไหมอีกเรื่อง
3: ใช
2: ่อ่าถูกป่ะ
3: ถูก
2: ท่านก็คงบอกว่าเอ้าก็ขอให้ได้ซักผ้าไง
3: จริงยังไงมันก็ต้องซักกันแหละ
2: ได้อยู่แล้วไอ้เรื่องได้ซักผ้าแต่จะแห้งหอมแดดหรือจะแห้งหมาดๆแล้วต้องซักใหม
3: ่
2: อันนั้นก็ตัวใครตัวมันท่านไม่ได้รับผิดชอบด้วยนะคะแต่หลายคนก็บอกว่ามาตอนนี้ดีกว่ามาช่วงบ่ายสามกว่าเนี่ยกำลังดีแต่อันนั้นคือวันทำงานไงแต่ถ้าเป็นวันหยุดบางคนอาจจะบอกว่าพี่มาดึกๆได้ไหมอ่ะขอหลับสบายแล้วพรุ่งนี้ตื่นใสๆเลยพี่บอกว่าป่ะบางคนก็แล้วแต่ไงวันนี้เพราะหลายคนเลือกออกไปข้างนอกกันนะคะพาคุณแม่ออกไปทานข้าวบ้างไปดูหนังใช่ไหม
3: ใช
2: ่บางคนก็พาไปเดินเล่นไปทานขนมอะไรกันก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่าหลายๆที่ก็มีโปรโมชั่นที่ไปกับผู้หลักผู้ใหญ่นู่นนี่นั่นก็อ่ะค่อยๆเดินค่อยๆระมัดระวังแล้วก็ขอสวัสดีวันแม่กับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกไปควบคู่กับคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนหรือในขณะที่บางคนเป็นผู้ปกครองที่ต้องทำหน้าที่เป็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่ให้กับเด็กๆด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกวันนี้มันอาจจะไม่ได้ง่ายนักจริงๆไม่มีวันไหนเคยง่ายหรอกเป็นพ่อแม่
3: จริงครับ
2: ใช่ป่ะพี่กวง
3: ใช่
2: เป็นพ่อแม่ไม่เคยมีวันง่ายอ่ะเพราะว่าแต่ละท่านก็เกิดมาไม่เคยเป็นอ่ะ
3: จริงไม่มีใครเคย
2: ก็เคยมาเกิดมายังไม่เคยเป็นพ่อแม่เลยแล้วพอมีลูกอีกคนหนึ่งก็กลายเป็นพ่อแม่คนที่สองแบบไม่ถึงมีลูกสองการจะดูแลลูกสองคนก็ไม่ง่ายอีกเอ๊ะน้องจะน้อยใจพี่ไห
3: ม
2: หรือว่าน้อยใจพ่อแม่ไหมหรือแล้วเปรียบเอ้ยมันไม่ง่ายเลยอ่ะนะคะจริงๆมันต้องอันนึงนะอันนี้ขออนุญาตบอกกงการเป็นพ่อแม่ไม่ใช่แค่ปั้มกัน
3: คร
2: ับ และมีลูก มันต้องคิดเยอะๆในตอนนั้นมันอาจจะแค่นั้นก็ได้แต่หลังจากนั้นเมื่อมีสิ่งมีชีวิตมาปฏิสนธิอยู่ในร่างแล้วอ่ะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนเนาะมีลูกใครว่าง่ายอยากจิตใจเลี้ยงมาเมื่อวานแบบนึงวันนี้บางทียังเป็นอีกแบบนึงเลยเนาะพูดยากๆนะคะเอาใจช่วยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในวันแม่ที่เรียกได้ว่า1ปีก็จะมี1หนแต่หลายๆคนก็เรียกได้ว่ามันจะเป็นวันที่เริ่มต้นที่ไม่ค่อยได้ทำอะไรและอาจจะเก้อเขินถือเป็นโอกาสบอกรักแม่ในขณะที่โรงเรียนเด็กๆก็อาจจะทำคาร์ดหรือทำนู่นนี่นั่นประดิษฐ์ให้คุณแม่ป่ะ
3: ใช่ครับ
2: มันก็จะมีอะไรแบบนี้นะคะก็ขอให้เป็นอีก1วันที่มีความสุขสำหรับคุณผู้ฟังที่บอกว่ามันเป็นวันชิลๆบางคนก็ได้ทำความสะอาดบ้านได้ทำนู่นนี่นั่นบางคนก็ล้างรถค่ะก็ดีค่ะคุณผู้ฟังล้างรถก็ดีเวลาที่มันเลอะฝนมันจะได้ไม่ต้องเป็นคราบคือไม่รู้จะปลอบเรียกว่าอะไรเวลาเลอะฝนจะได้ไม่เป็นคราบดินคราบอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะในขณะที่ชอบการ์ดวันแม่แนวนี้ของช่วงของแนนไม่รู้วันแม่แนวไหนอ่ะนะก็วันนี้มันเป็นเรื่องวันแม่
3: ใช่ครับ
2: จะให้พูดอะไรอ่ะเนาะมันมีหลากหลายเหลือเกินแต่ถ้าถามว่าเปิดเพลงอะไรไปก่อนนะบอกก่อนนะวันนี้เปิดองศานะแสงแรกค่ะแล้วต่อกันที่ของตายนะคะขึ้นใจฝากไว้กับดาวลองคุยและปิดท้ายที่พี่ตูนและคณะบอดี้นะคะสติกเกอร์แปะกันให้สนุกกันไปเลยนะคะมันจะเป็นสีอะไรก็อยู่ที่ใจคุณค่ะ
4: สวัสดีวันพุธเตรียมผิวหน้าให้ชุ่มชื้นช่วยให้แต่งหน้าติดทนขึ้นพร้อมออกไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สำนึกซาบซึ้งการุณอุ่นสวงรากรินสายยาทิพระไทยสื่อไพศาลพระพันปีหลวงดวงใจประชาตราบกาลนานโลกขับคานพระเกียรติก้องสองสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: Is that good?
9: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
10: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
8: Is that good
9: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
11: ดีนี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดี

0: ความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: EFM Fandom Live
2: วันนี้เราอยู่กับแม็กกี้บาร์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่แม็กสวัสดีพี่บาร์ส
2: ภารกิจของคุณก็คือภารกิจสัญญาเราจะให้คุณเกี่ยวก้อยอีกฝ่ายแล้วพูดว่าอยากจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีให้กับอีกฝ่ายยังไงบ้าง
3: สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีครับจะซัพพอร์ตพี่แม็กทุกเรื่องเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันจะไม่ไปไหนสัญญาว่าจะอยู่กับพี่ไปเสม
4: อ
3: สัญญาว่าจะเป็นน้องที่ดีของพี่แม็กตลอดไปครับ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะอนุทินย้ำไม่ได้ห้ามเฉพาะส.ส.ภูมิใจไทยแต่ขณะนี้ทุกคนพกปืนไม่ได้เหตุใบอนุญาตพกพาหมดอายุสักครู่มาติดตามค่ะ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: อนุทินย้ำไม่ได้ห้ามเฉพาะส.ส.ภูมิใจไทยแต่ขณะนี้ทุกคนพกปืนไม่ได้เหตุใบอนุญาตพกพาหมดอายุเตือนนักการเมืองต้องทำตัวเป็นแบบอย่างหวั่นกระทำผิดกฎหมายกระทบอนาคตทางการเมืองพร้อมย้ำอยากใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการสั่งการและกดดันส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสั่งการเฉพาะส.ส.เพราะขณะนี้ใครก็ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตพกพาและใบอนุญาตดังกล่าวก็หมดอายุแล้วส่วนกรณีพบว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนมีการสะสมอาวุธปืนเป็นจำนวนมากนายอนุทินระบุว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลและมีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินแล้วแต่เน้นย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่เฉพาะส.ส.รวมถึงผู้ที่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและมีการกระทำผิดกฎหมายอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองเพราะอาจมีปัญหาเรื่องจริยธรรมและอาจถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองนอกจากนี้นายอนุทินยังย้ำว่าทางที่ดีที่สุดในฐานะบุคคลสาธารณะจะต้องทำตัวเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะการไม่พกพาอาวุธปืนเพราะเป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้ามาส่วนกรณีการจำหน่ายอาวุธปืนนั้นนายอนุทินย้ำว่าขณะนี้ไม่ออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและจะต้องมีการจัดระเบียบอาวุธปืนที่อยู่ในมือประชาชนเนื่องจากปัจจุบันมีอาวุธปืนจำนวนกว่า10ล้านกระบอกขณะที่ประเทศไทยมีประชากรกว่า70ล้านคนส่วนกรณีที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายนั้นนายอนุทินกล่าวว่าหากเกิดเหตุขึ้นไม่ว่าจะยิงบุคคลที่ประสงค์ร้ายก็จะต้องถูกตั้งข้อหาและเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลนอกจากนี้นายอนุทินยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาคือไม่อยากให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะไม่เคยทำให้เกิดผลดีทั้งผู้ที่ถูกอาวุธปืนยิงและผู้ที่ใช้อาวุธปืนโดยผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ถูกยิงก็ต้องไปขึ้นศาลพร้อมย้ำว่าสิ่งที่พูดเป็นเพียงการเตือนสติเพราะกฎหมายยังมีอยู่และไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยย้ำว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุดนี่พิพัฒน์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงการคุมขังนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีที่ก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีว่าฝากขังที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีตามปกติเป็นขั้นตอนระเบียบการควบคุมของเรือนจำไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะผู้คุมก็มีระบบการดูแลของเขาอยู่แล้วโดยภายในเรือนจำก็ไม่ได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะระบบภายในเขาก็ต้องดูแลผู้ต้องขังอยู่แล้วเป็นระบบที่เขาทำมานานแล้วปิดท้ายที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดจับกุมชาวเมียนมา8คนคาด่านตรวจห้วยยะอุอำเภอแม่สอดนั่งอัดในรถกระบะหวังเดินทางมุ่งหน้าไปชลบุรีคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: เจ้าหน้าที่ด่านหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตโดยหมวดระวังป้องกันหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตร่วมกับชุดปฏิบัติการท่าตัวเป็นระยะไกลกองกำลังเรสวนตำรวจสถานีตำรวจภูธรพะวอและตำรวจภูธรจังหวัดตากปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจประจำด่านตรวจบ้านห้วยยะอุหมู่10ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลสัญชาติเมียนมา8คนเดินทางนั่งซุกซ่อนมากับรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดสีเทาหมายเลขทะเบียน3ขอไข่ฮอนุคู่1938กรุงเทพมหานครเดินทางมาจากอำเภอแม่สอดมุ่งหน้าไปจังหวัดชลบุรีโดยจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าได้รับบุคคลดังกล่าวจากช่องทางธรรมชาติบริเวณริมแม่น้ำเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากรับค่าจ้างให้ไปส่งที่จังหวัดชลบุรีเป็นเงิน 10,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายรอดพ้นการจับกุมและข้อหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งจะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจุมตาครับ
8: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
13: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ
16: Inspiration
12: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
17: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: EFM Playlist of the Week
19: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
20: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่ในช่วงของอ้อมนะคะคุณผู้ฟัง 4:00 นกับอีก22นาทีค่ะสำหรับเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่เราเปิดกากีนังเพราะมีคุณผู้ฟังบอกว่าวันแม่เนาะอยากจะเปิดเพลงนี้เพราะน่าจะเป็นเพลงเดียวที่คุณแม่ฟังแบบว่าฟังสนุกอะแต่ว่าคุณแม่ก็คงไปฟังกับเทวดาแถวนั้นไปแต่ก็ยังอุตส่าห์นะคะทะเลาะ กับแม่อ้อมก็คือถ้าเราไม่ได้อ่านข้อความแบบต่อเนื่องคุณผู้ฟังอ้อมจะงงคุณผู้ฟังบางคนมากส่งข้อความมาบางคนก็ส่งมันหายไปเป็นนึกออกปะถ้าไม่ได้อ่านต่อก็จะยากอยู่นิดนึงนะคะในขณะที่บางคนก็ส่งมาแบบผักภาระให้เราต้องมานั่งอ่านอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะพี่กวงอันนั้นก็มีถูกปะ
2: ครับ
1: เออประหนึ่งว่าฉันต้องรับได้ทุกอย่างในโลกใบนี้ที่เธอส่งมาเนี่ยหรอมะอันนี้น่าเอ็นดูนะช่วงนี้ทะเลาะกับแม่ทุกวันที่1และ16ค่ะถ้าขึ้นต้นแบบนี้ล่ะอาจจะคิดว่าเออคุณผู้ฟังซื้อเลขผิดหรือเปล่าอ๋อดีลเลขกันไม่ค่อยลงตัวล่าสุดซื้อ N3779มันออก479หนูงอนก็เลยไม่ใส่บาทเข้ายำไก่แซ่บให้แม่ค่ะอ่ะก็ว่ากันไปก็น่าเอ็นดูดีนะคะก็ความที่เรานึกถึงแม่เนาะมันก็คงเป็นแค่เรื่องเล่าให้มันขำอะแต่ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงคิดถึงคุณแม่เป็นระยะอยู่แล้วนะคะก็ถ้าเรามันสนุกกับการทะเลาะกับแม่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ย
2: ม
1: ันไปเรื่อย
2: ๆเราก็ยังนึกถึงเขาอยู่นะ
1: เราก็ยังนึกถึงเขาแล้วก็ว้ายทำไมแม่บอกไม่ครบเงี้ยโอเคเนาะเออแล้วก็ลองดีลใหม่ว่าขอมา6หลักไหมขอ6ตัวแม่ก็ให้6เลขเลยนะแต่ไม่เลี้ยง
2: ให้เป็นเรื่อง
1: คือแต่ถ้าแม่ให้ครบอะปัญหาไม่ได้อยู่ที่แม่แล้วนะ อยู่ที่เราป่ะ
2: แม่อยากให้ลูกแบบว่าใช้สมองประลองปัญญาดูบ้าง
1: ฝึกทักษะอะไรเงี้ยเหรอโอ้ยตายพูดถึงใช้สมองประลองปัญญาวันก่อนเพิ่งเห็นคอนเทนต์อันนึงบอกว่าพี่ป.6ไปขิงน้องป.3ไปท่องสูตรคูณแม่25ใส่ไปท่องสูตรคูณแม่25โชว์น้องป.3มั้ยแล้วมีคุณครูคนนึงเค้าเลยไปสอนน้องป.3พอเค้ารู้เรื่องนี้เค้าเลยสอนให้น้องท่องแม่5,000 50,000 51,000 50,000 52,000 เท่ากับ 100,000 น่ะ53,000 เท่ากับ 150,000 54,000 เท่ากับ 200,000 สนุกท่องจน 50,000 คูณ 10 อ่ะเป็น 500,000 ถามว่าชนะไหมงวดนี้พี่กวงชนะพี่ป.6 แบบขาดลอยและลอยลำแม่25ใช่ปะเจอแม่ 50,000 บางทีเราก็ต้องการครูที่เป็นแบบนี้เนาะแล้วถามว่าเด็กได้ไหมได้นะคะอ้อมเชื่อว่าเด็กเขาจะเรียนหนังสือแล้วก็สนุกก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันพรุ่งนี้ที่เตรียมตัวเปิดเรียนก็แล้วกันส่วนคุณแม่บางคนส่งข้อความบอกว่าเมื่อกี้เมื่อถูกค้นพบลูก4ขวบร้องลั่นรถเลยค่ะร้องเพลงอ่ะเนาะไม่ใช่ร้องไห
0: ้อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: เรื่องของคุณใสใครจะนึกว่าทุกวันนี้เรายังได้ยินเพราะว่าเราก็คือโลกยุคที่มีโซเชียลป่ะพี่กวง
2: ใช่แล้วครับ
1: เราเข้าใจว่าคุณใสเป็นเรื่องที่แบบในนิทานเรื่องเก่าๆรุ่นปู่ย่าปัจจุบันยังได้ยินอยู่หรือเมื่อคืนมาพร้อมเรื่องของตัวปัญหาใครที่พลาดไปนะคะอังคารคลุมโปงไปย้อนหลังฟังเอาได้เลยนะคะติดตามกันสดๆทุกวัน 20:00 ถึง 4:00 กับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราปันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
0: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: สวัสดีวันพุธหากวันนี้แดดแรงอย่าลืมดูแลผิวและสุขภาพด้วยการกางร่มหรือหาที่หลบแดด EFM 94ห่วงใยคุณนะคะ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันใครวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า หายจะจากขาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮีลใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
2: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เรียกได้ว่าติดตามกันทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มไปด้วยกันนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ที่นี่นะคะว่าเราจะเทิร์นโปรกับอาชีพอะไรมีความหลากหลายอย่างจันทร์ที่ผ่านมาขอบคุณเจ๊ดำและจ่าเม้งนะคะคอลัมนิสต์กีฬาตัวตึงจากสยามสปอร์ตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานะคะก็เรียกได้ว่าจากสื่อสิ่งพิมพ์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มันปรับตัวไปเรื่อยๆทุกอาชีพต้องมีการปรับตัวค่ะก็ลองดูนะคะว่าการปรับตัวของเขาจะมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างไปติดตามย้อนหลังได้นะคะส่วนจันทร์หน้าจะเป็นอาชีพอะไรคอยติดตามดูก็แล้วกันนะคะตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปค
0: ่
2: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
3: ว้าวว้าวว้า

0: ทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
1: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
2: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
0: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
2: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
0: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์ทนรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน 31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
4: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
5: ลูกของเราน้องอายุ5ขวบค่ะลูกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในคลับแบดมินตันลูกก็เล่าว่าเขาอะโดนโค้ชดึงกางเกงเห็นก้นเห็นอวัยวะเพศอะค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาใบแจ้งความไปขอดูวิดีโอเราไม่เห็นเหตุการณ์นะคะมุมกล้องที่สนามมันถ่ายไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะคิดว่าก็คงสุดแค่นี้อะค่ะแต่เราอะเราไม่รู้ว่าเราที่ทำอยู่มันพอหรือยัง
6: เชื่อว่ายังมีคนที่ฟังแล้วคิดว่ามันก็เล่นกันมาแบบนี้อย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเราดูกันดีๆมันไม่ค
7: ุ้มตอนนี้ไม่ได้แล้ว
6: ถ้าสงสัยว่าตัวเองปกป้องลูกได้มากพอแล้วหรือยังผมว่าการปกป้องที่ดีที่สุดคือเอาเขาออกมาเขารู้สึกว่าคุณแม่เขาช่วยเขาเต็มที่ผมว่าอันเนี้ยเคลียร์หมดละ
8: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: และกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ
11: EFM New Release
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: เก่าใหม่ผสมกันไปนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะ New Release นะคะฟังไปด้วยกันสำหรับว่านธนกฤตนะคะที่เป็นรุ่นพี่กับน้องมาคริสวงบัสนะคะกับเหตุผลของคำว่ารักค่ะฟังพร้อมๆกันกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ตัวเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ต่อยเมฆหมอกบนบังนภา
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทย์สุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: 1 2 3 go
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: คิดถึงยัง
6: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
9: ้คิดถึงยัง
6: บอกก็ได้คิดถึง
9: โอ้ยไม่ได้ถาม
6: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
9: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
10: ฮะ
9: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
11: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
5: ทั่วประเทศร่วมใจจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ขณะที่ดอกมะลิปีนี้แพงเป็นประวัติการราคาพุ่งกิโลกรัมละ 2,000 ถึง 2,500 บาทนายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศสุชาติเด้งรับนโยบายนายกรัฐมนตรีห้ามพกปืนยอมรับมีปืนหลายกระบอกแต่เป็นของสะสมเคยเป็นนักกีฬาตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งยันไม่กังวลเรื่องลงพื้นที่ถ้าถูกทำร้ายถือเป็นโชคร้ายของเรารุฑพลกำชับ DSI ที่บางส่วนพกปืนได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนส่วนตัวมีปืนที่บ้านมีใบป.4 ถูกต้องแต่ไม่เคยพกมองนโยบายนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องดีหลังสั่งเจ้าหน้าที่ห้ามพกปืนอธิบดีกรมการปกครองสั่งด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบเร่งปรับกฎหมายภายใน60วันซูเปอร์โพลเผยกว่า 84% หนุนกวาดล้างปืนผิดกฎหมายหวังตำรวจเข้าถึงที่เกิดเหตุรวดเร็วโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจงข้อกฎหมายยิงผู้บุกรุกเข้าบ้านย้ำสิทธิป้องกันตัวต้องพอสมควรแก่เหตุชี้ตำรวจสอบสวนไม่ได้แปลว่าปรักปรำแม่น้ำโขงตอนบนในพื้นที่เชียงรายเลยหนองคายเริ่มลดระดับ แต่ยังอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังส่วนอีก5จังหวัดตั้งแต่บึงกาฬจนถึงอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวขณะที่น้ำโขงนครพนมเหลืออีกเพียง2เซนติเมตรแต่จุดวิกฤต12เมตรเตือนประชาชนเตรียมยกของขึ้นที่สูงรับมือฝนหนัก 12-15 สิงหาคมนี้เขื่อนยโสธรพนมไพรยกประตูระบายน้ำขึ้นทั้งหมด8บานตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาของวันนี้เพื่อเร่งเปิดทางให้มวลน้ำไหลผ่านได้อย่างเต็มที่หลังน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงต่อเนื่องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวดีว่าพบแล้วอธิบดีกรมอุทยานระบุพบ3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิแล้วติดค้างอยู่หมู่บ้านปีล็อกขี้ล่าสุดปลอดภัยดีเปิดผลสอบโกงสอบท้องถิ่นชุดประกรพบช่องโหว่ทุกขั้นตอนอัตราว่าง 8,548 อัตราบรรจุจริง 15,520 อัตราเทพศิรินทร์นนท์เรียนออนไลน์ 100% ถึง31สิงหาคมเลื่อนสอบปลายภาคเปิดเรียนออนไซต์1กันยายนนี้ฉลองนอนคุกคืนแรกปรับตัวได้กินข้าวได้ปกติพบมีความดันโลหิตสูงเจ้าตัวมีความกังวลเรื่องการนอนเพราะเดิมเป็นคนนอนกลางวันจึงทำให้กลางคืนหลับยากต้องกินยานอนหลับน้องนีเน่หรือนีเน่รอยัลเยาวชนไทยผู้เข้าแข่งขันในรายการอเมริกาสก็อตทาเรนต์กล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจหลังได้รับรางวัลลูกกตัญญูในงานวันแม่แห่งชาติปี2569หลังพิธีชาปนกิจฮลุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เป่งสุขซึ่งเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียได้มีการนำเท่าอัฐิมาจัดเตรียมตามประเพณีพร้อมนิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำหอมเพื่อความเป็นสิริมงคลศุลกากรเชียงแสนจังหวัดเชียงรายยึดตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าจากประเทศจีนขนเนื้อแช่แข็งกว่า5ตันแต่สำแดงรายการในใบขนสินค้าว่าเป็นผักสดล่าสุดส่งมอบเนื้อสัตว์แช่แข็งผิดกฎหมายให้แก่ด่านกักกันสัตว์เชียงรายกรมปศุสัตว์นำไปทำลายตามขั้นตอนต่อไป
0: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: EFM News
14: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
15: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: ความเหนื่อยในวันนี้อาจเป็นความภูมิใจในวันหน้า
18: EFM DJ Playlist by
19: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะนี่คือล้มแชมป์นะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับไม่เจ็บเลยสักวันงานของเคลียร์ค่ะก็ต่อกันที่คนไม่พิเศษเจ้าชายของแกและปิดท้ายในช่วงเวลา5โมงเย็นกับอีก21นาทีสำหรับเพลย์ลิสต์ในชั่วโมงที่3ของเราที่เป็นช่วงแรกก่อนจะส่งท้ายคุณผู้ฟังอีกทีไปเคารพธงชาติในตอนนั้นนะคะต้องบอกว่าฟ้าฝนตอนนี้อ่านท้องฟ้าสีอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าเรามองจากกระจก2ชั้นอมเทาอยู่นะคะอ้อมก็ไม่แน่ใจว่าสภาพอากาศตรงอื่นจะเป็นยังไงเพราะคุณผู้ฟังพออยู่บ้านไปเที่ยวเล่นก็ไม่ได้รายงานอากาศกันมาแล้วว่าตรงไหนเป็นยังไงแต่ก็อาจจะมีขอเพลงกันมาเป็นระยะนะคะซึ่งบางเพลงพี่อ้อมอาจจะยังไม่ได้เปิดขออนุญาตเวียนให้แบบเพลงอื่นบ้างซิงเกิลอื่นบ้างเดี๋ยวเขาจะน้อยใจได้นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ส่งมาบอกว่าอยากให้มีช่วงรักตัวเองเท่าเพลงไหนเรายังมีหนังสือรักตัวเองเท่าเพลงไหนอยู่ค่ะไม่ใช่ทางเราแน่นอนคาดว่าน่าจะส่งให้พี่อ้อยน่าจะไปเอมพาธีอยู่ตรงนู้นคือเพราะว่าทางฝั่งเราไม่มีหนังสือรักตัวเองเท่าเพลงไหนเพราะว่าทางเราอ่านแต่หนังสือฆาตกรรมหนังสือเรียกได้ว่านิยายแปลกันดีกว่าใช่ไหมพี่อ้น
2: ใช่ค่ะ
1: รักตัวเองไหมรักแต่เท่าเพลงไหนหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเรารักมากๆแล้วเราชอบเป็นสายออมเงินคุณฟังมันมีวิธีทั้งฝั่งอเมริกานะคะแจ็คพอตอันใหญ่เขายังไม่ออกมาหลายเดือนใหญ่มากแบบถ้าถูกทีหนึ่งนี่คุณผู้ฟังเอ้ยนี่จะเดินยิ้มแบบแต่ในเมื่อเราไม่ใช่คนที่อยู่ฝั่งนั้นเราจะไปเดินยิ้มกับเงินเป็นหลายล้านเยอะล้านขนาดนั้นคงไม่ใช่แต่เราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยเราก็ออมแบบเราแล้วเราก็ต้องมีวิธีออมในแบบเราด้วยใช่ไหมถูกป่ะเราก็ไปออมแบบที่อ้อมบอกมาทุกวันอันนั้นก็เรื่องหนึ่งเก็บไว้เรื่องหนึ่งอย่างคุณผู้ฟังที่ดิวกับคุณแม่ที่แบบว่าซื้อหวยที่แม่ตีเลขมาให้กันทะเลาะกับแม่กันไปอันนั้นก็ไปออมแบบหนึ่งอันนั้นคือออมแบบเสี่ยงแต่มันจะมีออมอีกแบบหนึ่งไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องอะไรเลยเป็นคนที่ถ้าไม่ได้รักการที่จะลุ้นและอยากได้ตัวเลขของดอกเบี้ยสูงขึ้นอีกแบบหนึ่งขอแค่นี้ฉันไม่ลุ้นนะอ่ะมาฟังทางนี้จะเปิดบัญชีให้คุณแม่ก็ได้นะคะวันนี้วันแม่ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อรีดพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำนะคะ 100,000 บาทค่ะคุณสามารถฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากนะคะคือ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วนะคะวันนี้ถึง31ตุลาคมปีนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตคุณผู้ฟังไปที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วก็ถามเขาเขาก็จะมีกระดาษมาให้1ใบให้ดูในรายละเอียดเป็นช่องๆเลยแล้วก็ถ้าสงสัยไอ้เรื่องของการถอนก่อนเขาก็จะอธิบายเพราะนี่ไปถามเข้ามาแล้วก็ต้องรู้ไงแล้วก็เอ๊ะแล้วถ้าถอนก่อนเอ๊ะเขาก็จะบอกมันมีวิธีคิดแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนอย่างนี้นะคะบอกอ้าวแล้วถ้าถอนไม่ครบอะไรเงี้ยอ๋อเงินที่เหลือยังคิดดอกเบี้ยแบบนี้อยู่ค่ะเงินที่เบิกไปก็จะคิดในวันแบบนี้นะคะเออคุณผู้ฟังก็ค่อยๆไปเปิดใจฟังดูเขาอธิบายค่อนข้างละเอียดเลยก็เอาจริงอยากรู้เราต้องถามเรามีสิทธิ์เพียงแต่ว่าบางวันเราอาจจะได้เจอพนักงานช่องที่ตึงหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะอันนั้นปล่อยเขาเป็นอารมณ์ของเขาเรารักษาซึ่งผลประโยชน์ของเราเราก็ฟังในสิ่งที่เราต้องการแต่ในขณะเดียวกันเราก็ถามกันอย่างสุภาพและพนักงานเขาก็จะเจ้าหน้าที่เขาก็อธิบายอย่างสุภาพแล้วคุณผู้ฟังก็ไปชั่งใจกับผลประโยชน์ของคุณว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ดิเองทั้งหมดนี้ที่อ้อมพูดคือภายใน31ตุลาคมนี้นะคะ
3: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: ตอนกลางวันบางคนอาจจะหยุดแต่ตอนกลางคืนผู้ท้อของเราไม่หยุดนะจ๊ะคืนนี้ฟูลทีมมาครบ3ค่ะเผือกเติ้นหอมพร้อมๆกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่า ถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณคืนนี้เจอกันค่ะ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
4: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
2: สวัสดีวันพุธการขอบคุณเรื่องเล็กๆในชีวิตช่วยกระตุ้นสารโดพามีนให้ตัวเองมีความสุขลองกล่าวขอบคุณให้เป็นนิสัยดูนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน .22 ปน ฝ.ดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
8: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
9: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ

0: Right like I did.
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: กอบกอบแผ่นหนากัดจังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เตรียมลาคุณผู้ฟังนะคะต้องบอกว่าขอบคุณมากๆไม่ว่าวันไหนคุณผู้ฟังก็ยังคงส่งข้อความมาคุยกันแล้วก็ขอเพลงนู่นนี่นั่นนะคะส่วนใครที่เอ๊ะฝนซาแล้วออกไปข้างนอกดีกว่าก็ดูฟ้าดูฝนให้ดีก็แล้วกันนะคะเพราะว่าฝั่งนี้ก็รู้สึกว่ามันมาครึ้มมามืดๆอีกแล้วแต่ถ้าคุณออกไปใช้ BTS แล้วก็ตลอดทุกสายทุกเส้นทางนะคะเขาก็บอกเลยว่าตั้งแต่ 6:00 นแล้วจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยคุณแม่และคุณลูกขึ้นลงสถานีเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่าขึ้นฟรีได้เลยคุณลูกสามารถพาคุณแม่โดยสารรถไฟฟ้า BTS ฟรีตลอดเส้นทางเขาบอกเอาไว้อย่างนั้นนะคะส่วนเด็กที่สูงไม่เกิน90เซนก็จะได้รับสิทธิ์เดินทางฟรีนะคะโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องจำหน่ายตั๋วอ่ะทั้งหมดก็ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะก็เป็นอีกอย่างนึงอ่ะเนาะที่เขาพยายามจะสนับสนุนให้ออกมาใช้เวลาด้วยกันบางคนอาจจะยุ่งๆแล้วไม่ได้ทำอะไรแบบมานั่งรถเล่นด้วยกันน่ะก็ใช้รถไฟฟ้าได้ค่ะคุณผู้ฟังนะดูแลตัวเองมากๆขอให้คุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยไม่เปียกฝนก็แล้วกันนะคะจะได้คืนนี้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่พรุ่งนี้ตื่นเช้ามาสดชื่นทำงานอีก2วันเจอกันสวัสดี
5: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ
5: ์ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
8: Number 14

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: หนึ่งผลงานเพลงจาก EFM Playlist of the Week ของเราในอันดับที่14ครับคุณผู้ฟังกับเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่โบกี้ไลออนเลยกับนาฬิกาทรายครับหนึ่งเพลงที่ผสมผสานความเป็นพี่โบกี้แล้วก็การประดิษฐ์เอาดนตรีไทยเดิมคุณผู้ฟังเข้ามารวบรวมกับความเป็นดนตรีป๊อปสมัยใหม่จากพี่โบกี้ไลออนนะครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่ารักมากๆอยากให้ไปดู MV กันด้วยเพราะ MV นี้ได้พี่เจนิสตาร์นะคุณผู้ฟังมาสร้างเคมีใหม่ๆกันด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อได้นะว่า EFM Playlist of the Week สัปดาห์นี้นาฬิกาทรายจากพี่โบกี้ไลออนจะไปอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ครับ
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

สวัสดีเย็นวันพุธครับผมคุณผู้ฟังสวัสดีวันแม่ด้วยนะครับผมวันหยุดเป็นไงบ้างกลางสัปดาห์เลยสัปดาห์นี้นะฮะหลังจากที่ได้มาหาคุณผู้ฟังเนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะกับ FM Morning Mood นะครับผมวันนี้เอาจริงการหยุดวันพุธเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคุณผู้ฟังสำหรับพนักงานออฟฟิศอย่างพวกเราเนาะการหยุดวันพุธเดือนหนึ่งเลยคืออย่างน้อยเราได้พักครึ่งเหมือนเราทำงานครึ่งแรกได้พักหายใจกันสักหน่อยแล้วกลับไปลุยต่อในครึ่งหลังนะครับผมแต่ความเซ็งก็คือมันจะลายาวมันก็ลาไม่ได้อะนึกออกไหมแต่เพราะฉะนั้นข้อดีก็คือมันได้หยุดอยู่กับตัวเองแบบพักจริงๆแต่ข้อเสียคืออาจจะไม่ได้ไปเที่ยวนะครับผมเพราะฉะนั้นใครชอบยังไงลองส่งเข้ามาคุยกันนะคุณผู้ฟัง2ช่องทางเลย A-Time ฟัง Film Music Application แล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live นะครับอยากขอเพลงอะไรให้กับวันแม่วันนี้ส่งกันเข้ามาได้นะจ๊ะเช่นเคยนะครับผมก่อนที่จะไปลุยกันต่อคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะครับวันนี้พิมพ์บอกเลยว่าเรามีเพลงใหม่ที่อยากจะเปิดแนะนำกันด้วยในชั่วโมงแรกคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งเพลงใหม่ที่พิมพ์รู้สึกว่าฟังแล้วแบบชอบมากฟังแล้วเขินมากพริมมากจริงๆเดี๋ยวประมาณครึ่งชั่วโมงหลังของชั่วโมงแรกนี้เดี๋ยวมาเปิดให้ฟังนะจ๊ะแต่ว่าหนึ่งผลงานเพลงแรกที่อยากแนะนำก่อนเลยคุณผู้ฟังครับผมงานจาก The White Haircut ครับเป็นหนึ่งวงอินดี้ที่พิมรู้สึกว่าเพลงเขาว่าทำถึงมากอยากให้เราเปิดใจฟังไปกับเพลงนี้ครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่อยากทำให้ลำบากใจครับ

เบาๆให้เข้ากับบรรยากาศฝนโปรยๆก่อนนะครับคุณผู้ฟังจากพี่โป้โยคีแพลบอยครับผมนี่คือโปรดเถอะครับและก่อนหน้านั้นผลงานเพลงจากพี่ๆโลโมโซนิกด้วยคุณผู้ฟังกับถ้าหากฉันรู้ว่ามันจะเจ็บครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปอัพบีทกันสักหน่อยนึงดีกว่าคุณผู้ฟังลุยกันต่อกับผลงานเพลงจากพี่บิ๊กดีเจราดครับผมสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามันยูนิคทุกคนมีความต่างของตัวเองครับคุณผู้ฟังแน่นอนไม่มีใครเหมือนใครและเราก็จะไม่เหมือนใครด้วยเช่นกันนี่คือไม่เหมือนใครจากพี่บิ๊กดีเจราดครับ

0: เป็นหนึ่งคอลแลบที่ออกมาแล้วแบบโอ้โหปังไม่หยุดจริงๆคุณผู้ฟังกับเพลงนี้ครับผลงานเพลงจากพี่วงเมอร์ฟิชเชอริ่งกับน้องจาก Black Heart ครับผมคุณผู้ฟังกับเพลงนี้มีชื่อว่าขึ้นใจครับคุณผู้ฟังเมื่อสายอัลเทอร์เนทีฟอินดี้มาเจอกับสายแร็ปแบบโอ้โหโมเดิร์นป๊อปที่กำลังมาแรงมากๆคุณผู้ฟังแล้วเพลงนี้คือดีมากเลยอ่ะมันมีท่อนที่บอกว่าฉันไม่มีหรอกดีออแต่เมื่อไหร่ฉันจะดีพอคือแบบคิดได้ยังไงอ่ะสุดๆจริงๆครับผมฝากไว้ด้วยคุณผู้ฟังกับเพลงนี้ขึ้นใจครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ EFM DJ Playlist เย็นวันพุธคุณผู้ฟังใครขอเพลงจากเติ้ล First One อยู่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาได้ฟังแน่นอน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวรี่จำกัด
4: สำนึกซาบซึ้งการุณอุ่นสวงรากรินสายญาติที่พระไทยสื่อไพศาลพระพันปีหลวงดวงใจประชาตราบกาลนานโลกขับคานพระเกียรติก้องซองสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิ้ลเมย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
7: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิ้ลเมย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
7: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
8: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
9: ฮะอินอะไรนะ
8: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
10: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
11: กินน้องสปูน
12: Is that good?
13: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
14: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพุธการเปิดใจคุยกับใครสักคนอาจนำไปสู่มิตรภาพดีๆไม่ต้องคาดหวังแค่จริงใจก็พอ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: เมื่อราชินีเพลงรักมาเจอกับราชาเพลงรักครับผมคุณผู้ฟังออกมาเป็นผลงานเพลงใหม่จากการคอลแลบกันระหว่างพี่ๆวงเฮิร์สฟิชชิ่งกับพี่ข้าวจากเฟลโลอย่างเธอเสมอมาครับหนึ่งเพลงที่อยากแนะนำสำหรับใครที่กำลังอินเลิฟสุดๆมากๆคุณผู้ฟังแต่พิมขอเตือนไว้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่กำลังอินเลิฟมากๆนะและถ้าคุณเข้าไปดู MV เพลงนี้นะพิมบอกเลยว่าน้ำตาลในเลือดคุณพุ่งปี๊ดแน่นอนนะครับส่วนใครที่กำลังแบบเหงาๆเศร้าๆคุณไปดู MV เพลงนี้มี2ทางครับคุณอาจจะรู้สึกยินดีกับความรักที่ดีของพวกเขากับคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมไม่เป็นกูนะครับผมเพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนดูคุณผู้ฟังเพราะว่า MV เพลงนี้ได้พี่บริงตี้กับพี่นันนะครับผม2คู่รักที่ตอนนี้เรียกว่า YouTube นี่คือเป็นสนามเด็กเล่นของเขาเลยแหละคุณผู้ฟังเพราะใครๆก็ต้องพูดถึงไปไหนมาไหนใครๆก็ต้องทักครับผมกับพี่นันและบริงตี้นางเอกและพระเอก MV ในเพลงนี้อย่างเธอเสมอมาฝากเพลงใหม่เพลงนี้ไว้ด้วยครับผมก่อนไปฟังกันฝากไว้ขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนครับ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
7: มแชร์ข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
9: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
10: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราชเสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist of the Week
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
14: Number 15

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: อีกหนึ่งผลงานส่งเข้าประกวดจาก EFM Playlist of the Week ครับผมคุณผู้ฟังจากวิลเลียมไลแคนครับผมกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าจำได้ว่าลืมครับหนึ่งเพลงนี้เป็นผลงาน New Entry ประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกด้วยคุณผู้ฟังครับผมผลงานเพลงชาร์สไตล์ R&B นะที่อยากจะบอกถึงคนที่เคยประสบเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เราคิดว่าเรา move on จากคนคนนี้ไปแล้วแต่พอเราเจออะไรที่มันทำให้ความทรงจำที่เรากดมันเข้าไปเราไม่ได้ลืมแต่มันแค่ถูกกดทับไปจนเราเลือกที่จะไม่มองมันแต่พออะไรมันไปทริกเกอร์มันขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยมันทำให้เราจำได้ว่าลืมเขาไปแล้วดูฟังโอ้โหคือแบบดีฟมากคัดดีฟสุดๆกับเพลงนี้จากไลแคนครับผมฝากไว้ด้วยในอันดับที่15ใน EFM Playlist of the Week กับจำได้ว่าลืมครับ

0: FM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: คุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมรายการ EFM Fandom Live ของเราเนี่ยขึ้นไปติดเทรนด์ท็อป5ของ X ประเทศไทยเลยนะคุณผู้ฟังจากการมาเยือนของคู่แม็กกี้บาสนะครับนักแสดงนำจากเรื่องซอโซ่ล่ามทีนะคุณผู้ฟังที่ตอนนี้เนี่ยซีรีส์เขาออนมาได้4เอพิโซดแล้วนะครับผมและหลังที่มาให้สัมภาษณ์กับ EFM Fandom Live ของเราเนี่ยเรียกว่ากระแสคือโอ้โหดีมากๆเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมาเสิร์ฟความฟินกันแบบทะลุจอเลยคุณผู้ฟังหลายๆซีนที่แฟนชอบกันจากเรื่องซอโซ่ล่ามทีนะครับผมทั้งซีนที่แม็กกี้ใส่วิกใส่แว่นแล้วก็เล่นเป็นฟีลแบบพี่เสกโลโซอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีฉากในโรงหนังที่แบบฟินๆอีกนะครับผมรวมถึงเกมน่ารักน่ารักเนี่ยที่ในรายการเราให้แม็กกี้กับบาสเล่นกันนะทำเอาแฟนๆครับหลายคนเลยเขินสุดๆจิกหมอนคุณผู้ฟังเรียกว่าหมอนเป็นร่องหมอนเป็นรอยหมอนเป็นรูกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเคมีความน่ารักความโบ๊ะบะเนี่ยมันลงตัวมากของทั้งสองคนนะครับผมสำหรับใครที่อยากเข้าไปดูนะสามารถไปชมย้อนหลังกันได้แล้วนะครับที่ EFM Fandom Live หรือทาง YouTube ของ Time A Time ของเรานะครับและสำหรับใครที่รอคอยสัปดาห์นี้อยู่คุณผู้ฟังวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมครับผมเดี๋ยวรอต้อนรับกันเลยกับนี่พัทเอย่าจากซีรีส์ Love Beyond Dream Series เพื่อเธออีกครั้งครับผมสามารถมาร่วมลุ้นเป็นสายหน้าใหม่กันได้นะคุณผู้ฟังเตรียมมาโทรลงทะเบียนกันครับวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมนี้2ทุ่ม40เป็นต้นไปครับผมเช่นเคยเตรียม1คำถามที่อยากถามมี่พัทและเอย่าไว้แล้วมารอลุ้นเป็นสายหน้าใหม่ให้มี่พัทและเอย่าของเราโทรกลับไปหานะครับผมความฟินนี้ขาดไม่ได้เลยกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Dao ค่ะ

นี่คือเล็กๆลึกๆครับผมผลงานเพลงใหม่จากพี่ตู่ภพธรครับคุณผู้ฟังหลายๆปัญหาที่มันดูเล็กเนี่ยแต่บางทีมันอาจจะสร้างบาดแผลหรือสร้างอะไรที่มันลึกกว่าที่เราคิดก็ได้นะคุณผู้ฟังอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยพิมพ์เลี้ยงสุนัขใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วพิมพ์ก็คิดว่าเออหมาตัวนึงมันจะทานอาหารอะไรก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังมันก็เหมือนปัญหาเล็กๆปัญหาหนึ่งคืออาหารหมดแล้วก็ไปซื้ออะไรมาให้เขากินก็ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายครับเอาไปหาคุณหมอคุณผู้ฟังสัตวแพทย์นั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าน้องหมาพิมพ์ได้รับโปรตีนมากเกินไปคุณผู้ฟังเออเราก็กลับไปดูว่าเออมันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็บอกมาว่าเฮ้ยเวลาเลือกอาหารสุนัขอะคุณจะเลือกอาหารสุนัขประเภทแบบมั่วซั่วไม่ได้คุณต้องเลือกอาหารสุนัขที่มันมีสารอาหารครบถ้วนอะไรมากไปก็ไม่ดีอะไรน้อยไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นครับผมหนึ่งสิ่งที่อยากจะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยคืออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทครับผมอีกหนึ่งผู้ใจดีนะที่สนับสนุนความฟินในรายการ EFM Fandom Live ของเรามาตลอดนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทเนี่ยนอกจากจะมาพร้อมกับคุณภาพสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วเขายังมาพร้อมกับ6หนุ่มจาก Proxy ด้วยคุณผู้ฟังบอยแบนด์สุดฮอตเลยกับแคมเปญที่ว่าอร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจ Smart Heart ครับที่จะมาชวนพ่อหมาแม่หมามาดูแลน้องหมาให้ได้กินทั้งของอร่อยและมีสุขภาพดีไปพร้อมกันครับผมเพราะอาหารสุนัข Smart Heart ครับผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพมีสารอาหารจำเป็นครบถ้วนตอบโจทย์น้องหมาในทุกช่วงวัยช่วยให้น้องหมาสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยเงาๆให้สำคัญครับขับถ่ายเป็นก้อนดูแลง่ายถูกใจทั้งพ่อหมาแม่หมาและน้องหมาครับไม่ว่าจะน้องหมาวัยไหนSmart Heart ครับผมเขามีสูตรให้ครบเลยคุณผู้ฟังพอเรื่องกินของน้องหมาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart สามารถหาซื้อได้ที่อาหารสุนัข Smart Heart ได้ทางช่องทางออนไลน์ห้างสรรพสินค้าหรือ Pet Shop ใกล้บ้านนะครับอาจจะดูเป็นการ PR ไทยอินนะคุณผู้ฟังแต่นี้พูดจริงว่ามันต้องเลือกจริงๆคุณผู้ฟังอาหารสุนัขในหลังที่ได้ลองไปใช้ Smart Heart แล้วนะครับผมก็ปัญหาที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้ก็หายเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่ต้องการอาหารสุนัขที่ดีจริงๆให้กับน้องหมาของคุณนะครับผมฝาก Smart Heart ไว้ด้วยแต่ย้ำอีกครั้งนะคุณผู้ฟังต้องเลือกสูตรให้ถูกนะครับให้เข้ากับวัยของน้องด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยแต่ละวัยเนี่ยต้องการสารอาหารที่ไม่เท่ากันโปรตีนที่ไม่เท่ากันนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเลือกดีๆแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับ Smart Heart ครับผมไหนๆก็มากับหนุ่ม Proxy 6คนแล้วไปลุยกันเลยดีกว่ากับขี้แง่จาก Proxy ครับ

0: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจดาวค่ะ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
5: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
6: ร่วมข่าวเด่น
7: เป็นข่าวดัง
8: สารพันเรื่องราว
6: ในเคาะข่าวค่ำ19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันแม่แห่งชาติครับวันพุธที่12 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับวันนี้เนี่ยทั่วไทยก็จัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569ครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีประชาชนข้าราชการนะครับร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงครับขณะที่วันนี้เชื่อว่าคุณแม่คุณลูกหลายคนเนี่ยก็พากันไปทำกิจกรรมนะครับเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับรถติดยาวในหลากหลายจุดเลยนะครับร้านอาหารก็คนเยอะนะครับคือนอกเหนือจากเราเห็นเรื่องของความรักของคุณแม่คุณลูกแล้วเราก็เห็นเศรษฐกิจที่คึกคักในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็รถติดในหลากหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกด้วยนั่นเองครับผมคุณผู้ฟังครับมาสู่เรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยของคนไทยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าห้ามพกปืนทุกคนเลยที่ท่านพูดถึงเนี่ยไม่ได้แค่ส.ส.แล้วก็พูดถึงประเด็นที่ท่านพูดสั้นไปก่อนหน้านี้ว่าห้ามยิงโจรแม้กระทั่งโจรเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านคือท่านบอกว่าอยากจะชี้เห็นถึงอันตรายของปืนนะคือทั้งคนใช้และคนถูกยิงยอมรับว่าอาจจะสื่อสารสั้นไปจึงทำให้มีข้อถกเถียงมากมายขณะที่ทางอธิบดีกรมการปกครองครับขานรับข้อสั่งการของท่านนายกนะครับที่สั่งด่วนในทะเบียนทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบเร่งปรับกฎหมายครอบครองปืนหรือว่าพรบ.อาวุธปืนภายใน60 วันด้วยขณะที่อุทยานทางกรมอุทยานครับก็พบตัวเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิ3 นายที่หายตัวไปก่อนหน้านี้นะครับก็ไปพบบริเวณบ้านปิล็อกขี้จังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดปลอดภัยแล้วนะครับคือเป็นเหตุการณ์ที่ทั้ง3ท่านนี้เนี่ยขาดการติดต่อไปขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนปราบปรามการลอบขุดทองครับและวันนี้มีข่าวดีมากๆนะครับสำหรับคนไทยครับน้องเนเน่รอยัลสาวมหัศจรรย์อีก1 คนนะครับพลังเกินร้อยวันนี้ได้รับข่าวดีนะครับก็คือได้ไปต่อครับในเวที America Got Talent นะครับคือน้องเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ต่อไปได้ก็ต้องส่งกำลังใจแล้ววันนี้มีอีก1 เรื่องดีสำหรับน้องด้วยก็คือได้รับรางวัลลูกกตัญญูในวันแม่แห่งชาติเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังกันต่อครับ
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
11: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
12: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่า
7: างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
13: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: 19นาฬิกา35นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับวันนี้12สิงหาคม2569วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติครับหลากหลายภาคส่วนนะครับร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้บริหารทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์193รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับโดยนี่เป็นโอกาสสำคัญครับที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกับร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นี้ครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569โดยมีบุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณแม่ที่มีความเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีครับซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องเนเน่รอยัลครับนางสาวรัตติการอําลอยเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงและกระแส Talk of the Town จากไวรัลความสามารถของน้องนะครับที่ไปประกวดบนเวที America's Got Talent ซีซั่น21น้องก็ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะครับเป็นรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่น้องก็ให้สัมภาษณ์กับข้างๆคุณแม่เลยนะครับก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้กับน้องนะครับผมแล้วก็สนิทกันคุยกันทุกเรื่องเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าน้องมีวันนี้มีความสามารถที่ดีแบบนี้ได้นะครับเป็นคนดีได้ก็เพราะว่ามีคุณแม่นะรวมถึงคุณพ่อด้วยที่ร่วมให้การดูแลนะครับแล้วก็อบรมสั่งสอนน้องมานั่นเองนะครับพูดถึงครอบครัวของน้องแล้วเนี่ยนะครับก็มีข้อความจากนายณรงค์อําลอยคุณพ่อของน้องเนเน่รอยัลที่ได้โพสต์ภาพลูกสาวในชุดนักเรียนขณะเดินทางมาร่วมงานวันแม่พร้อมกับข้อความที่แน่นอนว่าคุณพ่อบรรยายด้วยความภาคภูมิใจนะครับคุณพ่อบอกว่าเนเน่ได้รับเกียรติในฐานะลูกกตัญญูเข้ารับโล่ซึ่งเป็นเกียรติแก่ครอบครัวและวงตระกูลแล้วยิ่งเป็นเรื่องพิเศษเพราะว่าช่วงเวลาเดียวกันเนเน่เพิ่งมีข่าวดีว่าได้ไปต่อ Live Shows ของ America's Got Talent บนเวทีเธอคือร็อกเกอร์สาวที่คนทั่วโลกกำลังจับตามองแต่กลับมาที่บ้านเธอคือลูกสาวคนหนึ่งของครอบครัวครับนอกเหนือจากน้องเนเน่รอยัลแล้วนะครับก็มีอีกครอบครัวหนึ่งนะครับที่เป็นแบบอย่างที่ดีในวันนี้นะครับก็คือการรวมตัวกันใช้เวลาอยู่กับบุคคลที่เรารักนั่นเองนะครับนั่นกำลังพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองครับท่านก็โพสต์ภาพเป็นภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวนะในวันแม่ก็มีคุณพ่อของท่านนายกนะครับนายชวรัตน์ชาญวีรกูลแล้วก็คุณแม่ก็คือนางทัศนีชาญวีรกูลรวมถึงในภาพนี้ก็จะมีน้องชายน้องสาวของท่านนายกด้วยนะครับท่านนายกเขียนบรรยายแคปชั่นนะครับว่าอายุครบแซยิดปีนี้ยังมีพ่อมีแม่อยู่ไม่เคยอยากได้อะไรมากกว่านี้โอ้โหเชื่อว่าจริงๆหลายคนก็คงรู้สึกดีเหมือนกันนะครับว่าถ้าวันนี้เรายังมีคนที่เรารักเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยนะครับก็ถือเป็นบุญเป็นโชคดีมากๆแล้วเนี่ยเช่นเดียวกันกับความในใจของนายกรัฐมนตรีที่เขียนออกมาในวันนี้นะครับขออนุญาตพากลับไปประเด็นของน้องเนเน่รอยัลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีที่ทำให้ภาคภูมิใจนะกับความเป็นคนไทยนะครับกับเด็กไทยที่มีความสามารถนะคืองานนี้เนี่ยคนไทยได้เฮกันนะหลังจากร่วมลุ้นกันมาตลอดทั้งคืนเพราะว่าทางเพจของ AGT Auditions America Got Talent เนี่ยเขาก็โพสต์ประกาศข่าวดีระบุว่าเนเน่รอยัล is heading to the live shows นะก็คือบอกข่าวดีว่าน้องผ่านรอบนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีภาพของเนเน่รอยัลแล้วข้อความ AGT Life X Reviewed นั่นหมายความว่าเนเน่รอยัลผ่านด่าน Judges Callbacks แล้วก็ได้ไปต่อนะครับในรอบ Live Shows ของเวทีนี้ซีซั่น21ก่อนหน้านี้นะครับเนเน่ได้สร้างความประทับใจตั้งแต่รอบออเดชั่นก่อนถูกเรียกกลับมาแสดงอีกครั้งใน Judges Callbacks โดยเธอเลือกเพลง Hysteria ของวง Muse มาโชว์ก็ใส่เต็มครับทั้งพลังเสียงฝีมือกีตาร์นะครับจนได้รับคำชื่นชมจากกรรมการแล้วก็เป็นกระแสบนโลกออนไลน์นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยนะครับในสหรัฐอเมริกาแล้วก็หลากหลายประเทศเลยที่แชร์แล้วก็ชื่นชมความสามารถของเด็กไทยคนนี้กระแสการโชว์ของเนเน่เนี่ยดังมากกระทั่งวง Muse เองเนี่ยเจ้าของเพลง Hysteria ที่น้องนำมาแสดงเนี่ยนะก็แชร์คลิปน้องเนเน่ต่อเลยนะครับทำให้ชื่อของสาวไทยวัย16ปีถูกพูดถึงในกลุ่มแฟนเพลงต่างชาติมากขึ้นและเช้าวันนี้เราก็ได้รับคำตอบที่คนไทยที่รอเชียร์รอรุ้นกับน้องอยู่นะครับก็คือเนเน่รอยัลได้ไปต่อนั่นเองนะครับผมก็ไปต่อให้สุดครับเชื่อว่าคนไทยของเราพร้อมสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลอยู่แล้วนะครับสำหรับบรรยากาศมาติดตามเรื่องของธรรมชาติกันบ้างคุณผู้ฟังค่ำคืนนี้ครับผมลุ้นครับชมฝนดาวตก Perseids ในค่ำคืนวันแม่นะครับใครที่รอไหวนะครับก็โตรุ่งไปได้เลยนะครับสามารถมองเห็นได้จนถึงรุ่งเช้าของวันที่13สิงหาคมนะครับทางนาริตเนี่ยหรือว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขาเปิดเผยว่าค่ำคืนนี้คืนวันแม่เนี่ยจนถึงรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้13สิงหาคมจะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตก Perseids หรือที่เรียกกันว่าฝนดาวตกวันแม่ครับจุดศูนย์กลางของฝนดาวตกเนี่ยนะครับของการกระจายตัวอยู่ในกลุ่ม

0: หากว่าสภาพอากาศคืนนี้ดีฟ้าใสไร้ฝนท่านก็คงจะสามารถรับชมความสวยงามของฝนดาวตกได้นะครับแต่อย่างที่เราทราบกันนะครับวันนี้ฝนก็ตกหลากหลายพื้นที่เลยนะครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับฝนตกหนักนะมรสุมนี้กำลังแรงขึ้นด้วยนะครับหลายพื้นที่อาจจะพลาดโอกาสเพราะว่าฝนตกนั่นเองก็ไม่เป็นไรนะครับหากพลาดปรากฏการณ์ในครั้งนี้ท่านยังสามารถรอรับชมครั้งต่อไปได้ปรากฏการณ์ฝนดาวตกเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับเราพักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเคาะข่าวค่ำกันต่อครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิตเกิร์ดเบลสิตเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิตเกิร์ดเบลสิตเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: สิบเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับประเด็นร้อนที่พูดคุยกันเยอะในวันนี้ก็คือเรื่องของการครอบครองปืนครับผมเมื่อวานนี้ท่านนายกนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้สัมภาษณ์นะก็ท่านก็ย้ำชัดเลยว่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายหากมีคนร้ายเข้ามาในบ้านเนี่ยนะคือท่านพยายามจะสื่อให้เห็นว่าใครก็ไม่ควรจะใช้อาวุธปืนนะครับถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะปรากฏว่าก็มีการตีความเรื่องนี้มีกระแสดราม่าตามมามากมายจนวันนี้ท่านนายกเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าท่านอยากจะชี้เห็นถึงอันตรายของปืนจริงๆทั้งคนใช้คนถูกยิงยอมรับว่าอาจจะสื่อสารสั้นไปหน่อยนะพร้อมกับย้ำว่าที่บอกว่าห้ามเนี่ยไม่ได้ห้ามเฉพาะส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะครับขณะนี้ทุกคนพกปืนไม่ได้นะครับเพราะว่าใบอนุญาตพกพาหมดอายุไปแล้วแล้วก็เตือนนักการเมืองด้วยนะครับต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนวันกระทำผิดกฎหมายกระทบอนาคตทางการเมืองแล้วก็ย้ำอีกนะครับว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุดครับกรณีที่พบว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนมีการสะสมอาวุธปืนจำนวนมากนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนเลยแล้วก็มีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินไว้แล้วพร้อมกับย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่เฉพาะส.ส.หรอกครับรวมถึงผู้ที่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งทางการเมืองด้วยหากเข้าไปมีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระทำผิดกฎหมายก็อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองเนื่องจากอาจมีประเด็นด้านจริยธรรมและอาจถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นายกบอกว่าทางที่ดีที่สุดนะครับในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะควรทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีโดยเฉพาะการไม่พกพาอาวุธปืนเพราะนักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกเข้ามาจึงควรทำตัวเป็นแบบอย่างส่วนจะสามารถซื้ออาวุธปืนได้เมื่อไหร่นั้นท่านนายกบอกว่าจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

0: ระบุว่ารัฐบาลจะต้องมีการจัดระเบียบอาวุธปืนที่อยู่ในมือประชาชนเพราะปัจจุบันมีอาวุธปืนประมาณ10ล้านกระบอกขณะที่ประเทศไทยมีประชากรกว่า70ล้านคนนะโอ้โหนี่ประชากร70ล้านคนเรามีปืนตอนนี้เนี่ยนะครับ10ล้านกระบอกนะครับถือว่าเยอะมากพอสมควรเลยนะคุณผู้ฟังครับเคลียร์กันหน่อยกรณีที่นายกเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายเรื่องนี้นายกชี้แจงว่าที่บอกว่าไม่ให้ยิงคนร้ายเนี่ยไม่ได้หมายถึงตำรวจไม่ได้หมายถึงกระบวนการพิสูจน์ยืนยันด้วยตนเองนะแต่พูดถึงว่าหากว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิงบุคคลที่มีเจตนาร้ายก็จะต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาก็คือไม่ได้ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะอาวุธปืนไม่เคยทำให้เกิดผลดีทั้งกับคนที่ถูกอาวุธปืนและคนที่ใช้อาวุธปืนสิ่งที่พูดเป็นเพียงการเตือนสติไม่ใช่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะกฎหมายยังมีอยู่และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงท่านทิ้งท้ายไว้นะครับว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุดครับขณะที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์ได้โพสต์ Facebook ชี้แจงครับกรณีดราม่าโจรเข้าบ้านยิงได้เลยไหมโดยกลางข้อกฎหมายไขข้อสงสัยนะครับยืนยันว่าไม่มีกฎหมายตายตัวว่ายิงได้ทุกกรณีหรือเจ้าของบ้านผิดเสมอย้ำว่าหัวใจสำคัญอยู่ที่พฤติการขณะเกิดเหตุชี้กรณีตำรวจสอบสวนไม่ได้แปลว่าเจ้าของบ้านผิดแต่เป็นกระบวนการคลี่คลายความจริงตามขั้นตอนของกฎหมายครับขณะที่อธิบดีกรมการปกครองครับนายนฤชาโคษาศิวิไลลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศไทยกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติครับนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีครับพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวมอบหมายให้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพุทธศักราช2490ภายใน60วันเน้นการทำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปีรวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันครับขณะที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเตรียมหารือกับกรมการปกครองและกฤษฎีกาเพื่อเดินหน้าแก้พ.ร.บ.อาวุธปืนก่อนมีการวางมาตรการเข้มตามรูปแบบต่างประเทศเชื่อมโยงทั้งระบบรู้ข้อมูลตั้งแต่ซื้อจนครอบครองก็เตรียมที่จะให้ต่อไปอายุเตรียมที่จะให้ต่อใบอนุญาตทุก3ปียอมรับนะครับว่าอาจออกกฎกระทรวงก่อนแล้วใช้เวลาในการแก้กฎหมายนานพอสมควรนะครับก็คือก็ต้องมีการออกกฎหมายอะไรบางอย่างมารับรองในช่วงที่มีการแก้ตัวกฎหมายหลักนั่นเองครับส่วนเรื่องของการคุมขังนายฉลองเรี่ยวแรงครับอดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีที่ไปก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตแล้วถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีการมองว่านายฉลองเนี่ยเป็นนักการเมืองแล้วก็ยังเคยเป็นผู้คุมมาก่อนด้วยอาจจะมีการปฏิบัติตามระเบียบเรือนจำที่ไม่เป็นมาตรฐานหรือเปล่านะครับผมคือเหมือนแบบก็กังวลว่าเดี๋ยวจะมีการหย่นหย่นให้ประมาณนี้หรือเปล่าเรื่องนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเลยว่าการฝากขังก็ไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีตามปกติเป็นขั้นตอนระเบียบการควบคุมของเรือนจำครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเพราะผู้คุมก็มีระบบการดูแลของเขาอยู่แล้ว ภายในเรือนจำก็ไม่ได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะระบบภายในของเขาก็ต้องดูแลผู้ต้องขังอยู่แล้วเป็นระบบที่เขาทำมานานแล้วขณะที่ตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตถูกคุมขังในเรือนจำนั้นมีรายงานนะครับว่านายฉลองนอนเรือนจำคืนแรกปรับตัวได้ทานข้าวเย็นพบมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยมียาประจำตัวติดตัวมากรณีเคยเป็นผู้คุมมาก่อนเนี่ยไม่มีผลต่อการเลือกปฏิบัติดูแลสวัสดิภาพผู้ต้องขังราชทัณฑ์ยึดหลักปฏิบัติเท่าเทียมทั้งนี้หลังพ้นระยะกักโรคในวันที่16สิงหาคมญาติญาติของนายฉลองเนี่ยก็สามารถมาเยี่ยมได้ตามระเบียบนะครับก็คือในวันที่17สิงหาคมเป็นวันแรกที่สามารถเข้าเยี่ยมได้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นครับพันตำรวจโทขออภัยครับทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติตั้งข้อสังเกตครับว่ากระทรวงมหาดไทยยื้อเวลาหรือเปล่าในการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการปปช.ตรวจสอบประเด็นนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ชี้แจงว่าทางกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลาครับและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานกันอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกับระบุด้วยว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนครับขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้ปปช.ตรวจสอบต่อไปสำหรับกรณี Flash Drive ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้าก็เนื่องจากว่าต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วนะครับยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและจะเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดและกระทรวงมหาดไทยไม่มีการปกป้องบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาแล้วให้สามารถตรวจสอบได้ย้ำว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 5,929 คนเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับแต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำหนังสือแจ้งผู้ราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดกรณีการจ้างเหมาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าทำงานเนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์และอาจเข้าข่ายกระทำความผิดโดยได้ส่งเรื่องแจ้งไปยังทุกพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับกรณีที่มีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่งนะครับระบุว่ารัฐบาลไทยเราเตรียมนำความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารมาเป็นเงื่อนไขในการต่อรองในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงแล้วครับว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริงครับและไม่ใช่แนวนโยบายของรัฐบาลไทยเลยการเจรจาการค้ากับสหรัฐนั้นดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศความเป็นธรรมและความสมดุลทางการค้าโดยรัฐบาลจะพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบโดยเฉพาะผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการภาคการผลิตและประชาชนคนไทยพร้อมแสวงหาข้อตกลงที่สร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันครับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกันความร่วมมือต่างๆรวมถึงการร่วมการฝึกร่วมฝึกผสมคอปราโกยังคงดำเนินต่อไปนะครับตามกรอบแล้วก็แผนงานที่กำหนดไว้โดยไม่ได้ถูกนำไปผูกโยงเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับผลการเจรจาการค้าแต่อย่างใดครับสำหรับการฝึกร่วมคอปราโก27จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่46นะครับตามแผนการฝึกระยะ6ปี2025ถึง2030ครับมี31ประเทศเข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมสำหรับภัยคุกคามแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่อย่างเช่นไซเบอร์และสเปซโดยเดือนหน้าก็จะมีการวางแผนขั้นกลางณมณฑลฮาวายสหรัฐอเมริกานะครับณมณฑลรัฐฮาวายที่สหรัฐนะครับเพื่อเตรียมการฝึกในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้านะซึ่งการฝึกยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขยายขอบเขตให้เพิ่มมากขึ้นด้วยอ่ะก็รอติดตามนะครับการฝึกผสมครั้งนี้นะครับ Cobra Go ปี2027นะครับส่วนแวดวงการเมืองก็มีข่าวเศร้านะครับนายประมวลรุจนะเสรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านยังเคยเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นบิดาของนายชาทิพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันได้ถึงแก่อสัญกรรมโดยสงบนะครับโดยมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันที่14สิงหาคมและมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในช่วงวันที่14ถึง18สิงหาคมเวลา19นาฬิกาและกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่19สิงหาคมเวลา15นาฬิกาที่วัดชลประทานรังสฤษฐิ์ศาลา18นะครับกรุงเทพมหานครครับกรมอุทยานพบตัวเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิทั้ง3นายแล้วนะครับบริเวณบ้านปิล็อกขี้จังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดปลอดภัยดีนะครับหลังขาดการติดต่อไปกรณีของการติดตามตัวนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี3คนขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่4ที่กาญจนบุรีในเขตอุทยานพ้องทองผาภูมิตอนนี้ได้รับการยืนยันนะครับว่านายยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิท่านบอกว่าพบตัวเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายแล้วครับทั้งหมดเดินออกมาจากจุดนัดหมายเดิมบริเวณบ้านปิล็อกขี้เบื้องต้นทราบว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายหลงป่าครับตอนที่เดินทางกลับจากการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายได้ออกลาดตระเวนปราบปรามกลุ่มลักลอบขุดดินร่อนแร่ทองคำในพื้นที่ป่าปิล็อกขี้ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิตั้งแต่ก่อนวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาโดยขณะออกลาดตระเวนได้ติดต่อประสานหัวหน้าหน่วยว่าพบเสบียงของกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะเข้ามาลักลอบขุดทองกลุ่มบุคคลเนี่ยนะครับมีประมาณ8คนแต่ไม่พบตัวนะครับก่อนที่จะขาดการติดต่อเมื่อวันที่9สิงหาคมจึงได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาแล้วก็พบตัวทั้ง3นายนะครับติดอยู่ในป่านะตอนนี้ก็ปลอดภัยดีทุกนายแล้วยินดีด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมากูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิรรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาซึ่งหมายถึงวาจาว่าด้วยความมีปัญญาเป็นเลิศชี้ให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงใช้พระปัญญาญาณอันปรีชาชาญและกว้างไกลในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนทั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนอันเกิดจากพระปัญญาอันประเสริฐแท้จริงจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่งทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์อีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยและในฐานะคู่พระราชทฤษฎีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งยังมีพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรเกิดเป็นโครงการต่างๆที่ยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบมาจนถึงทุกวันนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนสายใยไหมสายใยแผ่นดินเป็นตอนที่2

0: ความประทับใจที่ปวงชนชาวไทยไม่เคยลืมเลือนยังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำคือภาพของแม่แห่งแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนแห่งแม้ในถิ่นทุรกันดารเพื่อส่งเยี่ยมเยือนและส่งรับฟังทุกสุขของราษฎรด้วยพระเมตตาและความห่วงใยพระองค์ทรงประทับท่ามกลางราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงงานโดยไม่ถือพระองค์ทรงทักทายทรงไต่ถามสารทุกข์สุขดิบและส่งรับฟังเรื่องราวของราษฎรด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทุกภาพจึงไม่ใช่เพียงภาพแห่งวันวานแต่นี่คือภาพของความรักที่ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยและในภาพเหล่านั้นยังมีภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประทับเคียงข้างพระวรกายถวายงานอย่างใกล้ชิดภาพของแม่และลูกที่งดงามเรียบง่ายและปริ่มด้วยความผูกพันและก่อนที่ถ้อยคำสั้นๆจากหัวใจผู้ทรงเป็นแม่จะกลายเป็นถ้อยคำที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ๊ะลูกชายของฉันเป็นคนพูดไม่เก่งเพียงไม่กี่ถ้อยคำแต่กลับเต็มเปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยและความไว้วางใจของผู้เป็นแม่พร้อมด้วยสายตาของเหล่าราษฎรอันสะท้อนถึงความรักเทิดทูนจากหัวใจพระราชดำรัสนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำที่กล่าวขึ้นในวันหนึ่งหากแต่เป็นถ้อยคำที่สะท้อนสายใยแห่งความรักความผูกพันอันงดงามระหว่างพระบรมราชวงศ์กับราษฎรหวานแห่งความปลื้มปิติอันสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจอันยาวนานกว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและงานหัตถกรรมไทยจากปฐมบทสายใยไหมสายใยแผ่นดินเริ่มต้นเมื่อครั้งที่ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2498พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนุ่งผ้าสิ้นที่สวยงามจึงได้มีพระราชดำริว่าควรนำภูมิปัญญาของราษฎรที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กันในครัวเรือนมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้กับราษฎรอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ศิลปะหัตถกรรมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแห่งแรกของประเทศไทยของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นที่บ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมในเวลาต่อมาเนื้อสิ่งอื่นใดได้เป็นบันทึกเรื่องราวสายใยไหมสายใยแผ่นดินแห่งพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรและแผ่นดินซึ่งดำเนินมาตลอดพระชนชีพของพระองค์บนเส้นไหมที่ร้อยเรียงอย่างประณีตคือเรื่องราวของแผ่นดินคือมรดกของความเป็นไทยที่งดงามไม่เพียงด้วยฝีมือหากแต่งดงามด้วยหัวใจของแม่แห่งแผ่นดินจากนั้นเส้นทางของการเสด็จพระราชดำเนินได้ขยายออกไปจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลฟื้นคืนผืนผ้าแห่งผืนแผ่นดินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นทรงสนับสนุนให้ราษฎรทอผ้าในยามว่างเว้นจากการทำนาทำไร่พร้อมพระราชทานโอกาสให้นักออกแบบนำผ้าทอของชาวบ้านไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์เพื่อเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกซึ่งไม่ใช่แค่ความงามแต่นี่คือเกียรติภูมิแห่งพื้นแผ่นดินไทยบนโต๊ะส่งงานของพระองค์ไม่เคยว่างเปล่าทุกผืนไหมทุกข้อมูลล้วนผ่านสายพระเนตรและพระราชดำริแม่ของแผ่นดินพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านต่างๆทรงถามสารทุกข์สุขดิบทอดพระเนตรงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมอย่างใกล้ชิดด้วยพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขในแววตาอันบ่งบอกถึงความหวังและความตั้งใจของเหล่าราษฎร
1: หาเงินไถ่มือไถ่มือละของหาท้องไถ่มือเดินหลานเด้อลูกหลานทุกตนทุกคนขอบใจนะจ๊ะ
0: ซึ่งอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจทางด้านการส่งเสริมศิลปาชีพที่ได้สร้างคุณูปการแก่วงการศิลปหัตถกรรมของประเทศไทยนั่นคือภาพแห่งความประทับใจณลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครสถานที่แห่งความสำคัญที่น้อมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านงานประกวดผ้าไหมประจำปีซึ่งเปรียบเสมือนเวทีแห่งความภาคภูมิใจของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นี่จึงไม่ใช่เพียงเวทีแห่งการประกวดแต่คือพื้นที่แห่งการรวมพลังของหัวใจที่เหล่าสมาชิกศิลปาชีพได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้และทักษะการทอผ้าไหมมาร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้ประณีตงดงามและส่งคุณค่าและในทุกครั้งที่สมาชิกได้รับรางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์พระมหากรุณาธิคุณแห่งแม่ของแผ่นดินไม่ได้เป็นเพียงเกียรติยศแห่งความสำเร็จของผืนผ้าไหมหนึ่งผืนแต่นี่คือขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ผู้ทอเจ้าของผลงานทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของผลงานที่เกิดจากสองมือและหัวใจพระองค์ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบให้กับสุภาพสตรีไทยได้สวมใส่อย่างภาคภูมิใจทรงสร้างสรรค์ให้ชุดไทยงดงามสง่างามและร่วมสมัยกลายเป็นต้นแบบให้วงการออกแบบไทยได้มีการต่อยอดสู่ชุดไทยประยุกต์ในเวทีโลกใช้ผ้าไทยอย่างภาคภูมิและสะท้อนจิตวิญญาณของความเป็นไทยอย่างแท้จริงพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอราชดากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้านับเป็นอีกหนึ่งภาพที่สร้างความปลื้มปิติสู่หัวใจไทยทั้งแผ่นดินเพราะนั่นคือความต่อเนื่องของพระราชปณิธานที่ได้รับการสืบสานด้วยความห่วงใยและพระราชดำริอย่างมั่นคงและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสนองพระมหากรุณาธิคุณในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยพระปิชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะประกอบกับพระราชหฤทัยที่ทรงสนพระทัยในงานศิลปะและการออกแบบแฟชั่นพระองค์ทรงนำมุมมองร่วมสมัยมาประสานกับคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยเพื่อให้ศิลปะหัตถกรรมไทยสามารถก้าวเดินต่อไปอย่างสง่างามโดยยังคงอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยไว้อย่างมั่นคงทรงมุ่งมั่นในพระปณิธานเพื่อเดินตามรอยสมเด็จย่าได้อย่างสมบูรณ์และงดงามจากสายใยใหม่ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอไว้ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพวันนี้สายใยแห่งพระราชปณิธานยังคงได้รับการสืบสานต่อผ่านพระราชกรณียกิจพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างมั่นคงทุกเส้นไหมจึงไม่ได้เป็นเพียงเส้นใยที่ถักทอเป็นผืนผ้าแต่นี่คือเส้นใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานเพื่อสนองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างมั่นคงเพื่อทรงสืบสานรักษาต่อยอดร้อยเรียงอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้สายใยไหมยังคงเป็นสายใยแผ่นดินและเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยสืบไปดังนั้นทุกฉลองพระองค์คือประกาศแห่งความภาคภูมิใจในศิลปะไทยทุกผืนผ้าคือความหวังของชาวบ้านทุกลวดลายคือบทบันทึกวัฒนธรรมและทุกพระราชกรณียกิจคือบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่แม่ของแผ่นดินทรงมอบให้กับลูกไทยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งแม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดร่มพระบารมีแม่แห่งแผ่นดินผ้าไหมไทยก็ยังคงงดงามมีชีวิตและเปี่ยมด้วยความหวังร้อยรัดความเป็นไทยทั้งแผ่นดินด้วยสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่จะสถิตอยู่ในหัวใจไทยเสียงพระราชดำรัสฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ๊ะก็ยังคงก้องอยู่ในหัวใจคนไทยเป็นคำฝากจากหัวใจของแม่ที่ฝากความรักความห่วงใยและความหวังให้กับลูกชายของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระราชาของคนไทยทรงพร้อมที่จะทรงดูแลปกป้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงประทับเคียงข้างพระวรกายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกหนแห่งจะยังคงเป็นภาพความทรงจำอันงดงามที่ปวงชนชาวไทยจะร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกผ่านสายใยไหมแห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินที่จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนิจนิรันดร์
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี
3: ้วันนี้เวลา 8:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12 สิงหาคม 2569เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์แก่สังคมอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ประสบความเดือดร้อนตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากนั้นเวลา 9:28 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณ Exhibition Hall 6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานนี้ขึ้นเป็นปีที่51เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินและเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีสืบสานบทบาทอันทรงคุณค่าของแม่ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน สำหรับปีนี้มีแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน384คนและมีลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน190คนนอกจากนี้มีผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน9คนพร้อมกันนี้มีผู้มีอุปการะคุณเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร181คนโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของท่านตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระองค์และพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จะสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อให้ชาวไทยทั้งปวงได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปีนี้เป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568เพื่อเชิดชูพระคุณของแม่และส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูกตเวทีอันเป็นรากฐานสำคัญของครอบครัวและสังคมไทยความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดโทษแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญ
2: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์วาดและวัดจักรวรรดิราชาวาดรวม8รูปตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานตลอด100วันเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดอนงคารามรวม8รูป เวลา 15:30 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศจำนวน4รูปและวัดอนงคารามจำนวน4รูปสวดพระพิธรรมพระศพและเวลา 19:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปสวดพระพิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีร่วมเสวนาหัตถศิลป์แห่งรักสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกระดับภูมิปัญญาชนเผ่าสู่สากลในงานโครงการหลวง57วันนี้พลเอกกัมพนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการเสวนาเรื่องหัตถศิลป์แห่งความรักเรื่องราวจากแม่สู่ลูกใต้ร่มพระบารมีซึ่งจัดขึ้นภายในงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันเพื่อเผยแพร่พระราชปณิธานในการส่งเสริมงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงและการสืบสานภูมิปัญญาชาติพันธุ์สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านหัตถกรรมของมูลนิธิโครงการหลวงที่เริ่มต้นขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ปี2535ในการอนุรักษ์และพัฒนางานทอผ้างานปักจักสานและเครื่องเงินเพื่อสร้างรายได้และรักษาคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้สู่ทัณฑสถานหญิงเพื่อฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังพร้อมทั้งขับเคลื่อนกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดำเนินโครงการโคโยริโปรเจกต์2026ประสานความร่วมมือกับนักออกแบบไทยและญี่ปุ่นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากลควบคู่กับการเตรียมจัดหอศิลปะหัตถกรรมบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภายในงานผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวงและตัวแทนจากชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านเด่นยางมูลพร้อมด้วยผู้พัฒนาแบรนด์โมเดโปจากจังหวัดลำพูนและเกษตรกรจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกจังหวัดเชียงใหม่ร่วมถ่ายทอดความสำเร็จที่นำภูมิปัญญาการทอผ้าและงานเขียนเทียนของชนเผ่ามาประยุกต์ร่วมกับงานดีไซน์สมัยใหม่ทั้งนี้งานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์แต่เป็นมรดกภูมิปัญญาที่สะท้อนอัตลักษณ์และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนางสาวทองอุษาไกรเลิกและธุรกิจ Exco Thailand พร้อมคณะบริษัท World Innovation จำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รุ่น4และบริษัท Index International Group จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดยานนาวาวัดสาครศูนย์ประชาสารกรุงเทพมหานครวัดสว่างสันติธรรมจังหวัดอุดรธานีวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นและวัดดอนเรืองจังหวัดพะเยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์10รูปสนับสนุนและอนุโมทนา เวลา 13:30 นาทีบริษัท BRG กรุ๊ปจำกัดบริษัทในเครือวงพิทักษ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลจังหวัดนครสวรรค์บริษัทอุตสาหกรรมทวีวงจำกัดและบริษัททวีวงการเกษตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดหนองคายวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดบ้านแก่นชัยจังหวัดลำปางวัดบ้านโนนเปื่อยและวัดบ้านเพชรจังหวัดศรีสะเกษวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับพกรและอนุโมทนาและเวลา 15:30 นาทีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถณ อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาสำนักการฝึกและฝึกอบรมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลคณะศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น21และคณะผู้รับการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารสถาบันพระปกเกล้ารุ่น18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดราชนัดดารามและวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดประทุมทายการามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดภูดินจังหวัดอุดรธานีวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดมหาธาตุและวัดเขาบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับพกรและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นร้านประกายแก้วและบริษัทสีทนประเทศไทยจำกัดบริษัทยูเรนัสทูเดอะยูนิเวิร์สจำกัดคณะศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่62และบริษัทโชคชัยเอนจิเนียริ่งจำกัดและครอบครัวรัศมีและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน8รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพเวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและคณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 ถึง 12:00 มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดใช้เวลาในวันหยุดช่วงเช้าเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยา ยโรงเรียนบ้านบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่นที่4ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น21ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่26บริษัทโชคชัยเอนจิเนียริ่งจำกัดและชาวมอญที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้ที่อุโมงค์หน้าพระลานบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังคุณหญิงสุมนทาพรหมบุญอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาร่วมแจกข้าวกล่องจำนวน700กล่องแก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพและพระศพเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาส่งเสริมจิตสำนึกด้วยด้านการทำความดีการมีจิตอาสาและการร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอันเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระราชปณิธานและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพตามเวลาปกติตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือนุ่งผ้าถุงตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไปอีกวัน
4: EFM DJ Playlist by
5: ดีเจดาวค่ะ
6: ทุกวันจันทร์อังคารนะครับคุณผู้ฟังถึงแม้วันนี้จะวันพุธนะครับผมแต่อยากเล่าเรื่องของวันจันทร์อังคารให้ฟังดีกว่าคุณผู้ฟัง2ทุ่มครึ่งจันทร์อังคารครับผมเรามีนัดกันนะกับการรับชมครับชีวิตอันเข้มข้นของอันธพาลยุค90คุณผู้ฟังในซีรีส์เรื่องแดงใบเล่ครับผมเมื่อเส้นทางชีวิตเนี่ยไม่มีทางให้เลือกมากสักเท่าไหร่ครับแดงครับรับบทโดยพี่จีเนี่ยเขาก็ต้องเลือกทางนะที่ทำให้เขาเนี่ยอยู่รอดไปจนได้นะครับและไม่ใช่เขาแค่ตัวคนเดียวด้วยซึ่งเป็นเขากับแม่ของเขาด้วยคุณผู้ฟังด้วยการเป็นอันธพาลครับผมที่มีเพื่อนซีอย่างโป๊ะครับซึ่งรับบทโดยพี่ไบรท์นรพัฒน์ครับผมคอยอยู่เคียงข้างกันบนเส้นทางอันตรายนี้ครับผมและชีวิตลูกผู้ชายจะทำให้เขาได้มาเจอกับวัลภาครับรับบทโดยพี่ก้อยอรัชพรของเราในหลายคุณผู้ฟังนักศึกษาการนำประท้วงครับที่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์ของแดงและปุ๊ด้วยเพราะฉะนั้นครับเรื่องราวของอันธพาลครับยังมีอีกหลายสิ่งที่ซ่อนอยู่ครับคุณผู้ฟังมารับชมกันต่อได้ในซีรีส์แดงใบเล่ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง1 31

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอ้อทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: พี่เม้งครับถ้าคนที่อยากมาทำอาชีพนี้พี่เม้งอยากแนะนำอะไรครับ
3: ผมแนะนำอย่างแรกเลยตัวตนก่อนมันอาจจะซาลงน้อยลงแต่มันจะมี
2: กลุ่ม
3: คอมมูนคุณเนี่ยที่แข็งแกร่งอยู
2: ่
3: ต่อให้คุณเพิ่งเริ่มวันนี้คุณก็เป็นได้แต่คุณต้องมีตัวตนและเป็นสเปเชียลิสต์คืออย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องเก่ง
4: จะทำดีใจมากเลยที่ทุกคนสามารถแสดงออก ในทิศทางของตัวเองได้คุณจะเป็นอะไรคุณอยากทำอะไรมันมีโน้ตฮาวมีช็อตคัทมีทางลัดให้คุณหมดเลยเพราะนั้นลุยเลยอย่ามัวแต่คิดเพราะนั้นถ้าใครมาถามจะบอกว่าลงมือเลย
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันพุธถ้ารู้สึกเหนื่อยกลางสัปดาห์ลองโทรหาคนที่คิดถึงดูนะคะบางครั้งเสียงที่คุ้นเคยก็ช่วยเติมพลังได้มากกว่าที่คิด
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM DJ Playlist by
7: DJ ดาวค่ะ
9: มาสู่เบรกสุดท้ายกันแล้วครับผมคุณผู้ฟังกับผม DJ P กับ EFM DJ Playlist เย็นวันพุธหรือว่าเย็นวันแม่แบบนี้ครับผมทุกคนวันนี้ยังทันนะครับใครที่ยังไม่ได้บอกรักบอกเลิฟคุณแม่นะครับผมยังมีเวลาอยู่นะคุณผู้ฟังรีบโทรไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยอ่านในช่องแชทของเราบอกว่าพอมันหยุดกลางสัปดาห์ก็เลยไม่ได้กลับบ้านไปหาที่บ้านกันอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังโทรไปนะครับผมให้เขาได้ยินเสียงเราเขาก็ชื่นใจละนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้ด้วยครับผมคุณผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันมาตลอด3ชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายไปด้วย1ผลงานเพลงจากพี่ก้อย Nutty Dream ครับผมกับ Choose Me คุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวจะกับพิมพ์ได้ใหม่วันศุกร์นี้ที่ FM Morning Mood ครับผม 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับผม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: กรอบเกลียวเกี๊ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำ

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ตั้งวอลรูมรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะการเฝ้าระวังน้ำปิงล้นตลิ่งในเขตตัวเมืองหลังจากระดับแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
9: ้ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้บาดเจ็บที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลรวม77รายโดยสามารถกลับบ้านได้แล้ว53รายขณะที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล13รายแบ่งเป็นผู้ป่วย ICU 7รายและผู้ป่วยในวอร์ด6รายล่าสุดศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เป็น38รายโดยรายล่าสุดคือคุณสายไหมสิงห์ชอมซึ่งได้รับการส่งต่อรีเฟอร์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและเสียชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เวลา 18:30 นาทีไปต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งวอลลุ่มรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะการเฝ้าระวังน้ำปิงล้นตลิ่งในเขตตัวเมืองหลังจากระดับแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเพราะมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
3: ระดับน้ำในแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทั้งในเขตอำเภอเวียงแหงและอำเภอเชียงดาวทำให้มวลน้ำจากแม่น้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำปิงเป็นจำนวนมากแต่ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานชลประทานที่1และโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงทุกประตูเร่งพร่องระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าเพื่อเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหม่ไว้ล่วงหน้าแล้วจึงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาที่จุดวัดระดับน้ำ P1 สะพานนวรัตน์สูงสุดที่2เมตร77เซนติเมตรยังต่ำกว่าจุดวิกฤตที่3เมตร70เซนติเมตรจากนั้นก็เริ่มทรงตัวและค่อยลดระดับลงล่าสุดระดับน้ำที่จุดตรวจวัด P1 ในช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำทรงตัวอยู่ที่2เมตร43เซนติเมตรซึ่งอยู่ในระดับปกติยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างไรก็ตามทางจังหวัดเชียงใหม่โดยนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งวอลลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำและอุทกภัยขึ้นที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่1โดยมีการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในเขตตัวเมืองเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกชัชวาลวังทิยองรายงาน
2: ด้านบึงการเฝ้าระวังระดับน้ำ24ชั่วโมงผู้ว่าสั่งติดกล้องเรียลไทม์พร้อมระบบเตือนระดับเขียวเหลืองแดงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการสั่งการให้โครงการชลประทานบึงการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับติดตามระดับน้ำแบบเรียลไทม์จุดเฝ้าระวังครอบคลุมตั้งแต่ประตูระบายน้ำห้วยคาดอำเภอปากคาดจุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำถนนข้าวเม่าไปจนถึงประตูระบายน้ำห้วยกำแพงพร้อมนำระบบสีมาสื่อสารสถานการณ์โดยข้อมูลรวมจะเผยแพร่ผ่านช่องทางของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่แนวฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรริมฝั่งติดตามระดับน้ำและประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีมวลน้ำไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
5: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFNet News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ
12: Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เลยเหรอ
4: นี่คือเสียงอะไร
5: ดราม่า
3: เหรอ
5: ได
3: ้ว้าว
5: และเนื่องได้ด้วย
4: ได
5: ้ต้องใส
4: ่เนื่องด้วย
3: วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะ
5: วันนี้เป็นวันแม่นะมาสเตอร์เดย
3: ์ใช่เราก็เลยจะมีการบทสัมภาษณ์คู่แม่ลูกที่ฮอตที่สุดตอนนี้ในโลกโซเชียล
5: ใช่คือถ้าเทียบกับฮอลลีวูดคือดัมเมเชียนอะไรวะ
3: คิมคาร์ดาเชียน
5: คิมคาร์ดาเชียน
4: คิมดัมเมเชียนไม่ใช่
5: เราจะมาพูดถึงความรู้สึกของเด็กที่เป็นซูเปอร์สตาร
6: ์โอเค
5: คนนี้เนี่ย
3: ไม่มันดังปะเนี่ยไม่มันดังใช่ปะ
6: ดัง
5: คนนี้ต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่รองจากอาบิเกลโมเน่โซ
4: โอ
5: ้แล้วก็เด็กซูเปอร์สตาร์อีกประมาณ 1,800 คนก็จะถึงคิวแล้วอุ๊ยเนนไม่ได้ยินเสียงพูดปะครับ
7: ไปต
5: รงนั้นโอเคงั้นให้บอกก่อนว่าแม่ของคุณเป็นคนนิสัยยังไงครับแม่เป็นยังไง
7: ดี
6: ดี
5: ระหว่างบอลลูนกับแม่ใคร
7: บอลลูน
4: โอ้ยยังไม่ได้รอถามเลย
5: บอลลูนใจอะไรใจอะไร
7: ดี
5: ใจดีแล้วแม่ใจอะไร
7: ดีนิดหน่อย
6: ตอบน่ารัก
5: โอเคครับขอบคุณแล้ววันนี้เราให้อะไรของขวัญวันแม่เราให้อะไรแม่ครับวันนี้ป๊าป๊องให้อะไรแม่ฮะอะไรนะตาอย่าไปมองตรงนั้นวันนี้ป๊าป๊องให้อะไรแม
3: ่อ๋อเขาบอกตัวเองอยู
7: ่
5: เงินโอเคโอเคขอบคุณมาก
3: แล้วบอกรักคุณแม่ยังครับวันนี้บอกรักคุณแม่ยัง
7: เป็นเงินปลอม
5: ไม่ต้องพูดไม่ต้องเป็นแบงค์กับ
6: ม
5: ู
6: ้
5: ต้องจบที่เงินเมื่อกี้ดีแล้วโอเคขอบคุณครับเชิญออกไปได้ครับ
3: คุณได้ใช้ป๊าป๊องค่ะ
6: กาโม่
5: กาโม
6: ่แบงกาโม่
5: เ
6: ออ
5: กาโม
6: ่โอ้ให้เป็นปึกเลย
3: ด้วยนะคะวันนี้วันแม
5: ่เป็นทั้งแม่เป็นทั้งลูกแล้วสำหรับลูกๆในวันนี้ท็อปปิกของเราอยากทำอะไรให้กับแม่บ้าง
6: ส่งกันเข้ามา
5: อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ให้เงินแบงกาโม่
3: เรามาถามตอนนี้มัน 3:00 นแล้วใช่ไหม
5: ใช่เขาน่าจะทำเสร็จแล้ว
3: ก็ไม่เป็นไรมันยังมีวันอื่นๆใครได้ทำเหมือนกันไม่ใช่แค่เฉพาะวันแม่
5: หรือว่าวันนี้คุณทำอะไรพิเศษให้คุณแม่ไหม
3: ใช่
6: แต่เราเป็นคำถามเป็นช้อยส์นะเราไม่ได้ปลายเปิดให้ตอบมันแบบฟรีดอมไม่ได้นะ
5: ไม่ได้หรอ
6: ไม่ได้มีช้อยส์มาให้แล้ว
5: ปลายปิดบังคับ
3: เป็นโหวตไงเป็นโหวต
6: 4ข้อนี้เท่านั้นที่เราให้โหวต
3: ค่ะ1พาแม่ไปเที่ยว2ซื้อของที่แม่อยากได
6: ้
3: 3กลับบ้านไปใช้เวลากับแม
6: ่
3: 4ยังไม่รู้ว่าจะให้อะไรก็บอกรักแม่ไปก่อนละกัน
6: 5ไม่ทำอะไรเลย อย่างเงี้ยมันต้องมีช้อยนี้บ้างดิ
5: ก็มีนะเพราะนี่ก็ไม่ได้ทำอะไร
6: โลกย
5: ุ
6: ่งใหม่แล้วมันต้องมีช้อยนี้บ้าง
5: เจนซี
6: ใช่ไหมเอาลองโหวตกันเข้ามาตอนนี้ที่นำอยู่คือกลับไปใช้เวลากับแม
5: ่
6: ตอนนี้ที่โหวตกันเข้ามา
3: แต่นี่ว่าอันเนี้ยหลายแม่หลายคนอาจจะอยากได้ก็ได้นะน
6: ี่
3: หรอกใช่ไห
6: มแต่ว่าพาไปเที่ยวก็ใช้เวลากับแม่ป่ะ
3: ก็ใช่แต่หมายถึงว่าบางคนขอแค่ได้เจอไ
6: ม่ต้องออกนอกบ้านก็ได้
3: กลับบ้าน
6: กลับบ้านก็พออ
3: ะไรเงี้ยเพราะบางทีเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะมีคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเวลาที่มีค่านะคะสำหรับวันนี้
6: เดี๋ยวอีกหน่อยแก่ๆเราคงรู้สึกงั้นนะหอม
3: ใช่
6: เวลาลูกมันโตหมดแล้วอะ
5: เวลาที่มันทิ้งเรา
6: ทิ้งไปแล้วไปมีแฟนไปแบบออกไปอยู่ข้างนอกเช่าคอนโดอยู่เอง
5: ก็ต้องชิงมีก่อนแล้วทั้งนั้น
3: แ
5: ต่จริงๆก็เริ่ม
6: ว่ามีแฟนก่อนลูกมีแฟน
5: ใช
6: ่ลูกเนี่ยสัก10ปีอะแม่ทันไหมสิบปี
5: สิบปีอุ้ย60เท่าอ้วนรีเทิร์นแล้วอะแต่อ้วนรีเทิร์นอยู่ได้กูต้องอยู่ได
6: ้เฮ้ย5
3: แล
6: ้
3: ว
6: เหรอ
3: แม่อ้วน60แล้วเหรออ้
5: วน60
3: กว่าปะ
6: ไม่แล้ว5แล้วเหรอ
5: ใกล้แล้วไงก็ถ้ามึงบอกนับอีก10ปีก็50กว่าแล้วอะ
6: ใช่ยุคนั้นจะหาให้ได้ก่อนลูกแล้วกันจะได้ไม่เหงา
5: ชินแสบอกว่าแต่งงานปี52
6: อีกแล้วเหรอ
3: ชินแสไหนอีกนี่
5: นานแล้วตอนนั้นจำได้ว่าตอนที่ทักโกรธมากบอกจะบ้าใครไปแต่งงานตอน52
3: นี่ก็ใกล้แล้วใช่ไหม
5: ใกล้แล้วใกล้แล้วมึง
3: ระหว่างด้วยใช่ไหม
5: แล้วคิดดูดิว่ากูก็ต้องเริ่มคบกันวันนี้แล้วนะ
6: สินแสมันตั้งแต่งูพันแขนแล้วมันคนเดียวกันไหมเนี่ย
3: แขนไปหมอดูสินแส
6: ทำนายทายทัก
3: เอาโหวตกันมานะคะว
6: ัน
3: นี้สุขสันต์วันแม่กับทุกบ้านทุก คนที่เป็นแม่ด้วยเนอ
6: ครับ
3: สายแรกคุณปี่อะไรคะค
6: ุณปิ่น แล้วเกี่ยวอะไรกับวันแม่มีไหมอันนี้เป็นชื่อแบบเกี่ยวอะไรไหมไม่มี
3: ไม่มี
6: เปลี่ยน
3: เขาเปลี่ยนชื่อเขาเปลี่ยนชื่อ
6: เปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วเหรอ
3: นั่นนั่นก่อนเราก่อน
6: ไม่เปลี่ยนนี่ไม่เป็นนะนี่อยู่นี่ป้าอยู่นี่แล้วปิ่น
3: เอาหรือชักเบอร์ชักเหรอตอนนี้อ๋อปกป้องกด
5: แล้วมาพิมพ์ชักเชิกอะไรโอ้ยตายแล้วใจคอไม่ดี
3: คุณปิ่นสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
3: คุณปิ่นขาวันแม่อยากทำอะไรให้แม่คะวันแม่ปีนี
8: ้น่าจะแค่ซื้อพวงมาลัยมาไหว้แม่เขาเพราะว่าทำงานกะดึกเขาไม่ได้ออกไปไหนเลย
5: น่าจะแปลว่ายังไม่ได้ซื้อเน
8: าะซื้อมาแล้วค่ะแต่เดี๋ยวแม่ทำงานห้างขายยังแม่ยังไม่กลับ
3: อ๋อคุณแม่ที่ทำกาดือ
6: โอเค
5: โอเคได้เลยค่ะคุณปิ่นคุณปิ่นค่ะคุณปิ่นอายุเท่าไหร่คะ
8: กำลังจะ30แล้วค่ะวันที่15นี้ค่ะ
5: โอเคแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้านะคะ
3: 3วันค่ะคุณปิ่นมีอะไรครับวันนี
8: ้ค่ะเริ่มเล่าเลยได้ใช่ไหมคะ
6: ได้เลยจ้ะ
8: ค่ะคือเราคบกับแฟนมาประมาณ6ปีอะค่ะแล้วก็เพิ่งเลิกกันเมื่อประมาณ5วันที่แล้ว
6: โอ้
5: หุยสดมากเลยอ่ะ
8: ค่ะค่ะคือแฟนเราอะค่ะเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็ติดเราอะค่ะ
5: มันติดเราหรือติดเหล้า
3: เรา
8: ติดเหล้าค่ะ
3: เหล้า
8: คือลาค่ะ
5: อ
8: ๋
5: อ
8: ใช่
6: ไม่อยากฟังต่อก็ถึงไม่ต้องฟังต่อก็
5: บอกว่าดีจะให้เราอวยพรใช่ไหมคะ
6: ดีแล้วนะ
3: เรื่องนั้นถูกต้องแล้วอะไรอย่างงี
8: ้ค่ะก็ทีเนี้ยค่ะแบบมันมีหลายครั้งอะค่ะที่แบบคำพูดเขามันแย่ใช่ไหมคะแบบว่ามันมีครั้งนึงที่แบบเขาไปกินเลี้ยงบริษัทอะค่ะแล้วเขาต้องเข้างาน8โมงเช้าแล้วเขาไม่ตื่นแล้วเราอะก็ไปปลุกเขาค่ะแต่เขาอะดันบอกแล้วว่าแบบเออแบบไอ้แอนิมอลมึงออกไปดิแล้วก็แบบด่าเราว่าแบบเออไอ้ตัวเงินตัวทองมึงออกไปกูจะนอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบพูดตะคอกใส่เราอะเสียงดังมากแล้วเราอะเดินออกมาจากห้องเขาอะตรงนั้นอะมีคนอยู่เต็มเลยเราทุกคนอ่ะก็มองมาที่เราเป็นตาเดียว
6: ถ้าไม่มีคนอื่นอยู่หมายถึงไง
8: คือเหมือนนอนในห้องอะค่ะมันจะเป็นแบบห้องพักของพนักงานนะคะแล้วมันจะมีแบบห้องโถงที่เขาแบบอยู่รวมกันนะคะใช่อ
6: ยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยเพื่อร่วมงานคนอื่น
8: ใช่ค่ะแล้วแฟนเราอะอยู่ห้องแรกที่มันติดห้องโถง
3: ค
6: ่
3: ะ
6: ได้ยินกันหมด
8: ใช่ค่ะ
6: ครับ
8: แล้วก็มีตอนที่เขาแบบว่าทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานนะคะเพราะว่าเพื่อนร่วมงานน่ะไม่คุยกับเขาแล้วหนูอ่ะก็เลยถามว่าเอ้าทำไมถึงไม่คุยกันหรอแล้วเย็นวันนั้นน่ะเขาก็เมาอีกแล้วเขาอ่ะก็ไปชวนเพื่อนร่วมงานคนนั้นนะคะทะเลาะด้วยแล้วก็แบบจะไปต่อยเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนคนอื่นน่ะเข้ามาห้ามกันหลายคนเลยแล้วพอสั่งเมาแล้วอ่ะเขาเอามาบอกว่าที่เขาทำแบบนั้นน่ะก็เพราะว่าหนูนั่นแหละไปแบบไปยุยงเขาทางที่หนูอ่ะก็แค่ถามเขาว่าทำไมถึงไม่คุยกันทะเลาะกันหรอแค่นั้นเลยอะค่ะ
3: นิสัยแบบนี้เป็นมานานยังคะ6ปีที่คบกันเนี่ย
8: แรกๆอะค่ะเขาไม่ได้เป็นแบบนี้แรกๆก็คือประมาณสักไม่ถึงปีมั้งคะแต่ว่าพอเริ่มหลังจากนั้นนะคะเขาก็เริ่มออกเหมือนแบบว่าว่าเป็นคนแบบเนี้ยค่ะ
3: ออกไลน์แล้วก็ออกไลน์โปรโมชั่นค่ะ
8: แล้วก็หนูว่าค่ะแบบเป็นสาววายแต่ว่าไม่ได้ติดการไปคอนเสิร์ตหรืออะไรขนาดนั้นนะคะแบบนานๆทีจะไปบ้างแล้วเวลาไปอ่ะก็ไปบัตรดอยอะไรเงี้ยค่ะแบบแค่อยากไปแบบเสพบรรยากาศ
6: บัตรดอยแปลว่าอะไรครับอยู่สูงเงี้ยเหรอ
3: ราคา
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะบัตรถูกอะค่ะใช
6: ่ค่ะบัตรดอย
8: หนูไปแค่บัตร 2,000 นะคะพี่เขาบอกว่าที่หนูทำอ่ะมันโง่เอาเงินไปทิ้งไปเสียให้คนอื่นเปล่า
6: ๆ
3: ส่วนไห
8: มหนูก็บอกว่าเอาเราจะมาว่าความสุขของฉันได้ไงก็มันเป็นความสุขของฉันแบบพี่ก็มีความสุขของพี่พี่ชอบทำอะไรพี่ก็ทำไปดีแต่เขาอะชอบไปคอนเสิร์ตก็เขาแค่ไปแล้วเขามีความสุขหนูก็บอกไปแค่นี้ค่ะ
6: แล้วเขาว่าไงจบไหมเวลาเราเถียงกลับเนี่ย
8: เขาก็จะพูดมาแบบโอ้ยอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นคนชอบแบบหลังๆอะค่ะเขาชอบแบบฮึดฮัดใส่หนูอะค่ะค่ะ
3: อายุใกล้เคียงกันไหมคะ
8: เขาห่างหนูปีเดียวค่ะอายุมากกว่า1ปีค่ะ
5: ก็ตีเป็นเท่ากัน
8: ใช่ค่ะแต่ว่าแล้วก็ที่ทำงานเราค่ะตอนแรกๆค่ะมันจะอยู่ใกล้กันนะคะประมาณ2ปีแรกแล้วก็2ปีหลังอะค่ะคือเราจะอยู่เริ่มอยู่ไกลกันละแล้วทีนี้มันมี เรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นก็คือเราอะใช้กระเป๋าตังค์เดียวกันมาโดยตลอดแล้วก็ออกรถด้วยกันหนึ่งคันแต่รถที่ออกอะค่ะเป็นชื่อแม่หนูค่ะก็คือหนูอะจะเป็นคนบริหารทุกอย่างหมดเลยว่าอันนี้จะต้องไปเป็นแบบจ่ายค่ารถอันนี้จะต้องมาเป็นเงินของเราที่จะใช้แบบว่าด้วยกันแบบแต่ก็หารคนละครึ่งเลยนะคะเหมือนแบบถ้าเขาได้ใช้หมื่นหนึ่งหนูก็ต้องได้ใช้หมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเงินที่หนูหักไปเก็บในบัญชีเก็บเป็นบัญชีคู่อะค่ะใช่ค่ะแล้วก็เขาอยากเติมเกมโอเคได้แล้วก็แบบให้เขาเติมเลยทุกเดือนแล้วหนูก็ให้เพิ่มเขาไปสำหรับแบบเผื่ออยากได้อะไรที่เป็นเกี่ยวกับนอกจากค่ากินนะคะ
6: แสดงว่าที่บอกว่าออกรถด้วยกันนี่ก็คือเป็นเงินที่เราจัดสรรถูกไหมฮะทั้งรายได้ของเขาทั้งรายได้ของปิ่น
8: ใช่ค่ะ
6: รวมกันแต่ว่าเป็นชื่อของแม่ปิ่น
8: ใช่ค่ะ
6: เขายอมเหรอตอนแรกที่จะให้เป็นชื่อแม่
8: ใช่ค่ะเพราะว่าแม่หนูเป็นคนเดาให้ด้วย
6: โอเค
5: แล้วทีนี้พอเลิกกันแล้วยังไงทรัพย์สิน
8: เขาบอกว่ารถต้องเป็นของเขาเพราะว่าเขาคือคนผ่อนรถเองทั้งหมดแล้วก็เงินที่หนูใช้ทุกบาททุกสตางค์อ่ะก็คือเงินที่เขาอ่ะโอนให้หนูที่เขาซัพพอร์ตหนูเขาเป็นคนแบบเลี้ยงดูหนูอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
5: แล้วมันจริงไหม
8: มันคือเงินที่ใช้ด้วยกันนะคะพี่เพราะว่ามันมีเงินหนูอยู่ในนั้นด้วยซึ่งมันเข้ากันนะคะพี่อย่างเช่นถ้าเขาโอน 20,000 ก็มันก็มีเงินเดือน 20,000 ของหนูอะอยู่ในนั้น
5: แล้วเราได้แจ้งไปไหมว่ามันเป็นเงินทั้งคู่แล้วเขาว่าไง
8: บอกค่ะก็คือในช่วง2ปีแรกค่ะเขาจะโอนเงินเขาอะมาเก็บไว้ที่หนูหมดเลยแล้วหนูอะก็เป็นคนกระจายใช่ไหมคะแล้วก็ค่างวดรถอะหนูอะจะเป็นคนโอนให้แม่แต่มันจะมีแค่ช่วงประมาณปีหลังประมาณปีกว่านิดๆอะค่ะที่เขาอะหนูอะให้เขาอะโอนเงินค่างวดรถอะไปไว้ที่บัญชีแม่หนูเลยแล้วเขาก็เลยเอาตรงนั้นนะคะมาอ้างว่าเขาอะเป็นคนแบบว่าผ่อนรถเองทั้งหมดแล้วเขาก็จะเอารถไป
3: ถูกไหมคะไอ้ปีหลังๆปีครึ่งเนี่ยเพราะมันเป็นเงินก้อนจากเขาที่โอนให้เขาบัญชีแม่โดยตรง
8: ใช่ค่ะแต่จริงๆอ่ะมันก็คือบัญชีที่ไอ้เงินที่เราแบบใช้รวมกันนะคะ
5: แล้วยังไงบทสรุป
8: คือตอนแรกอะค่ะแบบหนูอะแบบคิดว่าแบบตอนแรกที่ยังไม่แบบว่าเลิกกันแล้วเขายังไม่พูดประโยคนั้นออกมาหนูก็แบบถ้าเราจะเอารถไว้อ่ะแบบเราอ่ะจะดูเห็นแก่ตัวไหมเพราะว่าเขาอ่ะก็ช่วยส่งก็เหมือนแบบช่วยกันส่งอะค่ะแล้วแบบเขาอ่ะก็จะไม่ได้รถแล้วเหมือนเขาก็จะไม่ได้อะไรเลยแต่เราอ่ะก็คิดไว้แล้วว่าเราอ่ะก็จะคืนเงินให้เขาอย่างถ้าสมมติว่าแบบรถมัน400,000ใช่ไหมคะเราอ่ะก็กะจะคืนให้เขาว่า200,000ก็เหมือนแบบหารครึ่งอะค่ะแต่พอเขามาพูดประโยคแบบเนี้ยมันเลยทำให้หนูแบบแล้วหนูจะต้องทำยังไงเพราะว่าตอนนี้พูดอะไรไปอ่ะเขาอ่ะก็ไม่ฟังเพราะว่าเขาอ่ะก็คิดแต่จะเอาเข้าแบบเอาเป็นของเขาทั้งหมดเลยค่ะของทุกอย่างที่แบบซื้อด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ
5: ก็เอาไปขายแล้วก็หันคืน
6: ขายแล้วแบ่งกันแบ่งเงินได้ไหม
8: คือตอนแรกอ่ะหนูกะว่าจะเอาไปเข้าไฟแนนซ์แต่เขาบอกว่าแต่เงินอ่ะก็ต้องเป็นของเขาทั้งหมดแบบเนี้ยค่ะ
3: เอ๊ะมันไม่ได้สิเงินมันต้องไม่ใช่ของเขาทั้งหมดสิแม้ว่าถ้าปีครึ่งนั้นที่เขาบอกว่ามันเป็นโอนเงินจากเขาใช่ไหมจริงๆมันก็ต้องหารครึ่งอยู่ดีปะเพราะมันช่วยกันผ่อนอะ
8: ใช่ค่ะหนูคิดแบบนั้นแต่ว่าเขาอะไม่ได้คิดแบบเดียวกับหนูค่ะก็คือเขาคิดแค่ว่าเขาโอนเงินทั้งหมดของเขาอะมาไว้ที่หนูมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาอะเลี้ยงดูหนูอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆอะหนูอะก็ทำงานหนูก็มีเงินเดือนของหนู
5: แต่เราก็บอกแล้วใช่ไหมว่าเงินกองกลางเราก็เอาใส่ไปเหมือนกัน
8: บอกค่ะบอกทุกอย่างค่ะแล้วก
5: ็แล้วตอนเราเอาเงินกองกลางใส่เขาไม่รู้หรอ
8: เขาก็รู้ค่ะหนูอะแจ้งให้เขาดูแบบทุกอย่างเลยแต่แบบหนูก็ไม่รู้เหมือนใช่ค่ะ
6: คนมันจะเอาแล้วไง
3: ก็จะงี่เง่าเอา
6: ก็ใช่ก็จะเอาให้ได้อย่างเงี้ย
5: แล้วปัญหาวันนี้คือ
8: ก็ปัญหาคือแบบไอ้เป็นที่มันเป็นการทวงบุญคุณกันอย่างเงี้ยค่ะแบบคือถ้าสมมติว่าถึงแบบขั้นไปฟ้องศาลแล้วถ้าหนูแบบจะเอาแบบว่าแบบถ้าจะบอกว่าก็แบบเราไม่ได้ร้องขอคุณนี่ตอนที่คุณโอนตังมาคุณขอโอนมาเอง
5: จดทะเบียนสมรสไหม
8: ไม่ค่ะ
6: เป็นแฟน
8: ถ้าแบบตอนแรกหนูอ่ะก็มีแอบคิดว่าแบบเดี๋ยวก็แบบไปฟ้องแบบเอาให้โดยสนิทหาซะเลยอะไรเงี้ยค่ะด้วยความแบบโมโหแต่ก็แบบก็ยังแอบแบบรู้สึกผิดอยู่ว่าทำแบบนั้นก็แบบแต่เขาก็แบบเหมือนแบบก็ส่งมาด้วยกันนะอะไรเงี้ยค่ะ
3: คิดว่าเขาจะฟ้องไหมปิ่นว่าคิดว่าเขาจะไปถึงการฟ้องเราไหม
8: หนูไม่แน่ใจเลยอะค่ะว่าแบบเขาจะแบบท ทำอะไรยังไงบ้าง
5: แล้วเรามีหลักฐานการโอนของเราไหมล่ะว่าเราก็โอนเงินเข้าตรงนี้เหมือนกัน
8: มีค่ะมันมีทุกอย่างค่ะ
5: ก็เก็บเป็นหลักฐานเอาไว้เพราะรถก็เป็นชื่อแม่อยู่ดีแม่ดาวอยู่ดี
3: แล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราตกลงกันด้วยอยู่ดีมันก็เห็นหลักฐานสายก็เห็นอยู่ว่าโอนไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือ นเข้าวันนี้แล้วอยู่ๆจะมาพอเลิกกันแล้วจะมาไม่กลัวคนเดียวก็มันสายก็รับฟังอยู่แล้วแหละพี่ว่า
5: แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ไก่เกี่ยให้เสร็จเลยก็คือว่าเรามี2ทางเลือกเนาะไอ้ที่เธอบอกว่าจะเอาคนเดียวอ่ะมันคงเอาคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีเงินฉันด้วย
3: หรือขายแบบที่พี่หอมบอกแล้วแบ่งครึ่งไปล่ะ
5: ก็มี1ฉันให้เงินเธอครึ่งนึงกับ2ขายแล้วก็มาแบ่งครึ่งกันแล้วก็คืนเงินดาวแม่ด้วย
3: แฟร
5: ์อย่างเพราะอย่างน้อยก็แม่กูไม่ใช่แม่มึงเงินแม่กูนี
8: ่ค่ะแล้วก็มันก็แบบมีแบบเรื่องแบบฟีลรู้สึกผิดนั่นแหละค่ะตอนเนี้ยก็ยังรู้สึกผิดอยู่ว่
6: า
8: แบบที่เราแบบทำแบบเนี้ยมันก็เหมือนแบบแบบมันจริงๆมันก็ไม่ใช่การหลอกหรอกแต่ก็เหมือนแบบเราไปหลอกให้เขาแบบมาช่วยผ่อนแล้วแบบเราก็แบบอยากได้รถมาเป็นของตัวเองไหมอะไรเงี้ยค่ะแบบ
6: อันนี้คือ
5: หลอกให้เขาผ่อนแต่เราก็พูดว่าเราผ่อนด้วยไงใช่ไหมเราผ่อนด้วยใช่ไหม
6: แต่เหมือนกับว่าสุดท้ายเราจะเอารถไว้เป็นของเราเอง
8: เพราะว่าสุดท้ายเราก็จะได้รถเป็นของเราเองมันเหมือนแบบถ้าแบบถ้าวันนั้นแบบเราผ่อนเองของเราเลยแบบมันก็ทำได้นะคะแต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วมันก็ช่วยกันผ่อนมาเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะเอารถไว
3: ้แต่เราไม่ได้ตั้งใจจะไปหลอกเขานี่ปิ่นเหมือนเราเกิดจากการร่วมมือกันเพื่อที่จะผ่อนรถด้วยกันไง
6: คือปิ่นในมุมของปิ่นคือแล้วถ้าปิ่นจะเอารถไว้ให้แม่เนี่ยจะรู้สึกผิดไหมถูกไหม
8: ใช่ค่ะแบบตอนนี้ก็ยังแบบรู้สึกผิดอยู
6: ่
8: ว่าเหมือนแบบแต่ว่าเงินน่ะก็จะคืนให้เขานะคะแต่แบบเขาก็แบบตอนเนี้ยก็ยังแบบพิมพ์มาอยู่เลยว่าแบบเป็นแบบเราเป็นคนใจแคบเราแบบเป็นคนแบบเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่นึกถึงเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าแบบเราอ่ะจะบอกหนูอ่ะบอกว่าจะเอารถมาเขาก็แบบเราอ่ะเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยค่ะ
5: แล้วตอนที่เราบอกว่ามีเงินเราครึ่งนึงเขาเถียงเราว่ายังไง
8: เขาเถียงเขาก็บอกแล้วว่าแล้วมันจะเป็นเงินเราได้ไงเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนโอนเงินของเขามาให้เราทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูอ่ะแต่หนูก็บอกเขาไปแล้วนะคะว่าก็เงินนั้นน่ะพี่คิดว่ามันจะมีแค่ค่ารถพี่หรอแล้วค่ากินพี่อีกอ่ะเท่าไหร่แล้วไหนจะเงินที่เราไปเที่ยวด้วยกันอีกแบบไปขึ้นเขาไปทะเลไปต่างประเทศอะไรเงี้ยพี่คิดว่าเงินตรงนั้นมันมาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะ
3: คือมันเป็นเงินกองกลางนั่นแหละถูกไหมล่ะแม้ว่าเขาจะโอนจากของเขาไปให้แม่แต่ว่าสุดท้ายเงินเขาใช้ก็เป็นเงินกองกลางดีไง
5: ปิ่นเล่าหมดหรือยัง
8: ค่ะมันประมาณนี้ค่ะ
6: เพราะนั้นสิ่งที่จะถามคือ
8: ก็คือแบบด้วยความที่หนูยังก็ยังรู้สึกผิดอยู่แบบจะจัดการตัวรู้สึกตัวเองยังไงดีแล้วก็เขาก็ยังแบบมาพูดแบบนี้ใส่หนูอะค่ะแบบหนูจะแบบต้องบอกเขาไปยังไงดีอีกดีค่ะ
6: โอเคถามใครก่อนครับ
8: พี่ต้นหอมก็ได้ค่ะ
5: ถ้าปิ่นว่าปิ่นมีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ย ปิ่นก็ต้องเอางัดออกมาโชว์คือเหมือนเขาไม่รู้อ่ะมันเป็นแค่คำพูดของปิ่นไอ้เรื่องผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยหรือการที่ปิ่นเอาเงินโอนเข้ามาในบัญชีแต่ละเดือนอ่ะถ้าโชว์ได้ก็ให้โชว
8: ์
5: เพราะว่าฝั่งนั้นเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นเงินของเขาทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ต้องเคลียร์ค่าใช้จ่ายให้ได้บริสุทธิ์ใจจริงๆว่าฉันครึ่งเธอครึ่งจริงๆที่ผ่านมาอาจจะยกตัวอย่างหรืออะไรก็ได้แบบว่าอันนี้ฉันออกเท่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนเรื่องรถเธอจะเอาไปคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเธอเข้าใจผิดแต่ว่าเธอจะเอาตรงไหนที่มันเป็นตรงกลางระหว่างกันก็แบบมาคุยกันแต่พี่ว่าเบื้องต้นปิ่นก็ต้องโชว์ก่อนว่ามันมีการออกกันคนละครึ่งจริงๆให้เขาเห็นนะอ่ะใครต่อไป
8: พี่เผือกก็ได้ค่ะ
5: พี่เผือก
6: ก็พยายามรวบรวมหลักฐานเอาไว้ว่าเราได้โอนเงินเข้ามาใช้เป็นกองกลางด้วยคือหลักฐานแน่นก่อนเนาะแล้วถ้าไอ้ความรู้สึกผิดอ่ะจริงๆแล้วถ้าเรารู้สึกผิดกับการเอารถไว้อ่ะนี่แนะนำให้ขายแล้วแบ่งเงินนะคือบอกเขาไปเลยว่า ไม่รู้ว่าคนคนนี้คุยรู้เรื่องแค่ไหนเนาะแต่ว่ามันต้องเรียกสติเขาหน่อยว่าคุณจะเอาแต่ได้ไม่ได้อะคุณจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของคุณไม่ได้ในเมื่อเราเอาเงินเอารายได้จากเราทั้งคู่มารวมกันแล้วก็ใช้จ่ายไปด้วยกันเพราะฉะนั้นทางเลือกที่หนึ่งคือแบ่งกันคนละครึ่งรถไม่ต้องมีใครเก็บไว้เก็บไว้มันก็ทำให้เราไม่สบายใจน้อยเปล่าๆขายอะไรที่มันเป็นทรัพย์สินที่เขาจะมางองแงจะเอาขายแล้วแบ่งเงินขายแล้วแบ่งเงินแล้วจบเราเองก็จะได้ไม่ต้องคิดมากนี่คือช้อยหนึ่งคือขายแล้วแบ่งหรือสองถ้าจะยังงี่เง่าถ้าจะยังเอาให้ได้โดยไม่มีเหตุผลโดยไม่มีหลักฐานไม่ฟังหลักฐานไม่อะไรทั้งสิ้นก็ต้องไปว่ากันด้วยกฎหมายก็ให้เขาไปฟ้องเอาซึ่งนี่คิดว่าถ้าเขาไม่น่าฟ้องไหมมันไม่ง่ายนะกับการที่จะต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าความจริงมันเป็นยังไงอ่ะฟ้องไปก็น่าจะแพ้ไหม
5: แพ้ชื่อแม่
8: เพราะว่าหนูอ่ะก็ไม่ได้อยากแบบขายรถทิ้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนดูแลรถแบบทุกอย่างเลยเขาไม่เคยเอารถไปเช็คไม่เคยแบบต่อประกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เป็นคนจัดการเอง
6: เข้าใจแต่ว่าเราจะไปคิดว่าเราจัดการกับรถคันนี้แล้วเราจะเอาทุกอย่างไว้มันก็มีเงินเขาอยู่ในนั้นนะถ้าคุยกันแฟร์
8: แต่หนูก็จะเอาตังค์แบบครึ่งนึงอ่ะคืนเขาในความคิดแรกของหนูอะค่ะ
6: ได
5: ้ถ้าเขายอมไงประเด็นของเขาตอนนี้เขาไม่ยอมไง
6: ใช่เลี้ยวเข้าไปตีราคาที่เต็นท์เช็คราคาดูว่าเขารับเท่าไหร่แล้วเราก็ให้เงินเขาไปถ้ามันจะกลัวเราซิกแซกกลัวเราโกงก็ถามมาหลายๆที่แล้วก็ให้เงินเขาไปแล้วเราเก็บรถไว้ก็ได้แต่พี่รถอ่ะมันก็เสื่อมราคาลงทุกวันน่ะ
3: พี่เผือกเชียร์ให้ขายไปเลย
6: เออคือเก็บไว้อ่ะวันนึง
5: ม
6: ี
5: ปัญหาไปขับมันก็เห็นมันก็
6: ใช่ทั้งปัญหาทางใจแสลงตาขับแล้วก็เนี่ยก็ยังรู้สึกผิดว่าเราเอารถไว้เราผิดไหมเนี่ยนั่นรถคันนี้มันเหมือนเป็นอนุสรณ์แห่งความเศร้าของคู่เราอ่ะ
5: อ
6: นุสรณ์แห่งความล้มเหลวของคู่เราอย่างเงี้ยแบ่งเงินแล้วเราก็จะไปดาวรถคันใหม่หรืออะไรก็ดีกว่าไหมไม่รู้นะ
5: พี่เผือกให้เป็นช้อยส์ค่ะ
6: ให้เป็นช้อยส์แล้วกันแต่ว่าถ้าจะเก็บรถไว้แล้วจะให้เงินเขาก็ได้ในตามหลักการมันก็ยังแฟร์อยู่ถามราคามาให้มันเรียบร้อยเสร็จสับให้มันแฟร์ที่สุดแล้วก็หารสองเอาเงินให้เขาไปแล้วเราเก็บรถไว้ก็ได้ถ้ารู้สึกว่าเราใช้รถคันนี้ต่อได้โดยไม่แสลงใจนะแต่วันนี้ก็แสลงไม่ใช่เหรอถึงโทรมา
5: ไอ้ทางเราไม่แสลงไอ้ทางเขาอ่ะอีกฝ่ายนึง
6: ไอ้เขาก็คงไม่อะไรหรอกสุดท้ายมันก็ได้เงินไปบ้างอ่ะวันนี้อาจจะเป็นออกลูกงองแงอยากได้ทั้งหมดอยากได้เยอะเพราะเหมือนตัวเองออกไปตัวเปล่าไง
8: นั่นแหละค่ะที่แบบหนูก็แบบก็รู้สึกผิดกับเขาว่าแบบเราทำให้เขาแบบเป็นแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยค่ะ
6: ก็แบ่งเงินกันให้เรียบร้อยครับถ้าเรารู้สึกผิดนะไอ้เงินกองกลางที่เราเคยจะมาสร้างอนาคตด้วยกันอะไรเงี้ย
5: อะไรที่เป็นของเขาก็คืน
6: ไ
5: ป
6: เหลือเท่าไหร่คืนไอ้ชิ้นนี้ตีราคาเท่าไหร่แบ่งคืนถ้าเราอยากจะเคลียร์จริงๆอะนะ
5: จะได้ไม่รู้สึกผิดหารสองไปเลย
6: ดีไหมไม่รู้ลองไปตัดสินใจดูพี่ต้นฮะ
3: ก็คิดเหมือนทุกคนแหละค่ะแต่ถ้าเอาสรุปพี่ว่าปิ่นไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกเพราะว่าเท่าที่ฟังดูปิ่นไม่ได้อยากจะฮุบรถไปคนเดียวนี่ถูกไหมล่ะเพราะว่ายังไงแม้ว่าหนูจะเอารถไว้หนูก็บอกหนูจะคืนเงินเขาครึ่งนึงที่เขาเคยช่วยเราอ่ะใช่ปะคะ
8: ค
3: ่
8: ะ
3: แล้วพี่เลยก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่น่าจะต้องรู้สึกผิดอะไรไงเจตนาหนูไม่ได้จะโกงเขาตั้งแต่แรกอยู่หรอกไงแต่อันเนี้ยเหมือนว่าเขานั่นแหละที่จะโกงหนูน่ะที่ฟังอยู่เนี่ยถูกไหมล่ะแล้วพี่เลยรู้สึกว่าปิ่นไม่ต้องรู้สึกผิดก็ตามที่พี่เผือกพี่หอมบอกอธิบายเขาพี่ว่าไอ้หลักๆที่เขาติดตอนนี้คือไอ้ปีครึ่งที่เขาโอนเงินจากบัญชีเขาตรงไปให้แม่นั่นแหละที่เขาจะแบบทึกทักเอาได้ว่านั่นมันเงินฉันแต่เขาลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าแต่นอกจากเงินที่มึงโอนไปค่ารถน่ะเงินกินอยู่ด้วยกันมันก็เงินที่ปิ่นช่วยออกไงเงินเติมเกมเงินอะไรอีกคือถ้าปิ่นจะเป็นคน อย่างเขาอ่ะก็ซัดอะไรแบบนี้ไปบอกเขาได้หมดเลยนะว่าเนี่ยแล้วมันเอามาจากไหนแล้วเงินเติมเกมทุกวันที่มันเล่นอะไรเงี้ยคือพี่ว่าไม่รู้พี่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากให้ปิ่นต้องมาโทษตัวเองว่าทำไมเราเป็นคนไม่ดีหรอเราจะไปโกงเขาไม่ใช่เลยคือฟังมาเนี่ยมันเริ่มจากคนสองคนสมัครใจด้วยกันที่จะผ่อนรถคันนี้ด้วยกันแต่อยู่ๆพอรักมันไม่ดังหวังแล้วก็อีกคนนึงก็จะบิดจะเอาเงินกลับมาทั้งที่มันไม่ได้ดูสภาพความเป็นจริงอะถ้าปิ่นเป็นคนไม่ดีปิ่นก็บอกมึงมาฟ้องสิมึงอยากฟ้องก็ฟ้องสิซึ่งแพ้อยู่แล้วนะฟังจากอันเนี้ยไม่รู้จะชนะยังไงเลยอะ
4: อย่างมากศาลก็ให้แบ่ง
3: ใช่เลยแค่อยากให้ปิ่นแบบไม่รู้สึกผิดกับตัวเองตอนนี้มันพี่ฟังแล้วพี่ก็แบบแล้วปิ่นจะรู้สึกผิดอะไรอะมันตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนี่นาง
5: ั้นปิ่นก็บอกขอค่าอยู่ค่ากินค่าแฟบนู่นนี่นั่นค่าแชมพูค่านู่นขอเดือนละเท่านี
3: ้นั้นน่ะมันคิดกันเลยไหมล่ะถูกไห
5: ม
3: ปิ่นก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นน่ะแล้วปิ่นจะรู้สึกผิดไปทำไมให้มันรู้สึกแย่ลองดูอะอย่างที่พี่หอมพี่เผือกบอกอะขายแบ่งครึ่ง
5: หรือไม่เราก็ยื่นคำขาดไปเลยว่าได้สิ่งนี้เท่านี้รถเนี่ยเธอได้เท่านี้มันมีแค่ว่าเธอเอาหรือไม่เอาแค่นั้นแต่เราก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจนะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราออกอะไรไปบ้าง
4: คือแบบให้แยกกันแบบแฟร์
3: ใช
4: ่คุยกับเขาให้รู้เรื่อง
3: มันก็มีทุกอย่างอยู่แล้วไงสลิปการโอนอะไรใดๆอ่ะบัญชีปิ่นที่ไม่มีบัญชีรวมกับเขาอ่ะใครโอนเท่าไหร่โอนเข้าโอนออกมันก็มีอยู่แล้วไงคะ
5: โอเค
3: ลองดูนะครับปิ่นลองค่อยๆคิดนะคะแต่อย่ารู้สึกว่าตัวเองผิดเลยเรื่องน
5: ี้โอเคค่ะปิ่นเป็นกำลังใจให
8: ้ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
4: ่
3: ะ
4: พูดถึงเคสที่ใช้เงินด้วยกันเอาเงินมารวมกันกระเป๋าเดียวเนี่ยถ้ายังไม่แต่งงาน
3: ใช่ใช่ใช่
4: มันก็นะมันต้องมั่นใจมากเหมือนกันนะ
3: มากชื่อเป็นชื่อคนอื่นอีกไง
4: ใช่แล้วก็ถ้าวันนึงมันต้องเลิกกัน
5: มันต้องคุยกันตั้งแต่แรกให้ชัดเจนเลย
4: ม
3: ันต้องไว้ใจ
4: รวมกระเป๋านี
3: ่ว่าคนนี้จะโอเค
5: คือแบบผู้ชายโอเคฉันให้เธอเป็นชื่อเธอนะผู้หญิงก็ต้องแสดงความจริงใจด้วยกันบอกเธอแต่ถ้าวันนึงมันมีอะไรเกิดขึ้นน่ะอันเนี้ยเราก็ขายแล้วเราก็แบ่งเงินกันนะ
4: เนี่ยมันก็ต้องตกลงกันให้แฟร์แต่แรกไม่งั้นนะโอ้ยอีลุง
5: ยกเว้นถ้าได้ชีกหรือสุลต่านเป็นผัวเขาจะบอกไอซื้อให้ยูเลยเป็นชื่อยูอันนั้นก็โอเคแล้วก็รับโดยแบบ
4: แต่นี่คิดว่าปิ่นอาจจะรู้สึกผิดว่าไอ้เงินกองกลางที่รวมกันใช้อ่ะมันก
5: ็มันไม่ได้โชว์
4: มันไม่ได้คืนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเหมือนกับเขาต้องเลิกไปแบบตัวเปล่าอ
5: ่
4: ะ
5: ไม่มีสินทรัพย
3: ์ไม่แต่ว่านี่ว่าฟังแล้วก็รู้สึกว่าปิ่นอ่ะก็เป็นคนแฟร์นะ
4: แฟร์
3: บอกว่าจะขายแล้วก็จะเอาเงินคืนครึ่งนึงเลยอ่ะ
4: ก็หาทางคืนเขาแหละ
5: ใช่เพราะว่าจริงรถมีค่าเสื่อม
3: ก็ไ
5: ม่
3: ได้คิดค่าคนอื่นมันต้องแบบค่ารถเสื่อมเท่าไหร่ที่มัน
5: อันนี้คือคิดให้เต็มหรือว่า 400,000 ก็ไป 200,000
3: ใช่เพราะว่าปิ่นก็บอกว่าตัวเองก็ส่งซ่อมอะไรของ
5: แล้วแม่ก็เงินดาวแม่อีก
3: ใช่
5: ใดๆ
3: โอเคเดี๋ยวมา
5: จำไว้ข้าวหลังหล่อนก็ต้องคุยกันให้ดี
4: ใช่แล้วถ้ายังไม่ได้ร่วมชีวิตกันจริงๆอ่ะ
3: ร่วมหัวลงๆจริงๆใช่ไหม
4: ก็คิดดีๆกับการรวมเงินใช้นะนะ
5: อ่ะเดี๋ยวเราเบรกแล้วกลับมารับสายต่อ
4: จ้า
9: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
10: สนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
11: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
12: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: Is that good
14: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
3: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: พาไปมู
5: ปักพิกัดมูเติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอูขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเม

0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตุ
2: ๊ดชาวพุทธกับตุ๊ดตุ
3: ๊ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารต้องเดอลิฟ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
6: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
7: อ่ะกลับมาพุทโธพุทโธนะ
8: ครับรับอีสายเลยละกันนะคะสายนี้ราคาน่าจะขึ้นนะวันเนี้ยมันลิ
7: โอ้
8: สวัสดีค่ะคุณมันลิ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: คุณมันลิค่ะวันแม่ปีนี้ทำอะไรให้คุณแม่คะ
9: อ๋อก็พาแม่ไปกินข้าวค่ะแล้วก็พาไปเที่ยวนิดหน่อย
8: น่ารักนะ
10: มันลิอายุเท่าไหร่จ๊ะ
9: ปีนี้อายุ23ค่ะ
10: 23เสียงสดใสเลยมันลิวันนี้มีอะไรอยาก
7: ไม่ได้มีเรื่อง
8: ใช
9: ่ค่ะหนูขอเกริ่นแรกๆก่อนค่ะก็คือว่าหนูคบกับแฟนค่ะแล้วทีนี้ปกติอะค่ะจะเป็นบ้านของแฟนซึ่งจะมีแค่ตัวหนูมีแฟนแล้วก็มีย่าของเขาค่ะแล้วเหมือนแต่พี่ชายอะค่ะเขาก็เป็นพี่ชายแฟนเขาก็กลับมาอยู่บ้านแล้วเขาเอาแฟนมาด้วยแล้วเหมือนบอกว่าเขาจะชอบมีอะไรกันนะคะคือเสียงดังมากก็คือปกติก็จะเป็นประมาณช่วงตีสองตีสามแต่คือเมื่อล่าสุดเหมือนเขาจะมีอะไรกันช่วงประมาณ9โมงถึง10โมงอะค่ะพี
7: ่
9: แล้วคือแบบว่า
7: ดังเลย
9: เขาก็ลั่นบ้านเลยค่ะ
7: โอ้9โมง10โมง
10: แปลว่าทุกคนในนั้นได้ยินหมด
9: ใช่ค่ะหนูก็ได้ยินย่าก็ได้ยินแล้วคือตอนที่หนูกำลังจะอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานแล้วเขาก็จังหวะร้องพอดีหนูก็หันไปมองหน้าย่าเขาก็หันมองหน้าหนูก็คือช็อตแล้วก็มองหน้ากัน
8: แต่ยิ้มไหมยิ้มหัวเราะไหมหรือว่าช็อกไปเลย
9: ไม่ช็อกค่ะคือแบบดังมากแล้วคือบ้านข้างบนนะคะมันจะเป็นบ้านไม้แล้วมันจะเป็นบ้านติดกันด้วย
8: แล้วแฟนหนูเคยอยู่ในเหตุการณ์ไหมคะ
9: เคยค่ะจะมีช่วงแรกค่ะที่เพิ่งกลับมาจากไปปาร์ตี้มาค่ะแล้วก็กลับมาแล้วก็จะได้ยินทีแรกหนูอะได้ยินก่อนแล้วหนูบอกเธอเงียบหน่อยได้ไหมพอดีว่าแบบได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วแฟนหนูก็ลองเงียบดูแล้วก็ลองฟังก็เป็นเสียงอย่างนั้นค่ะใช่ค่ะ
8: แล้วมีการพูดกันไหมคะว่า มันดังเนาะหรืออะไรอย่าง
9: น
8: ี
9: ้หนูพูดกับแฟนค่ะว่าแบบเธอบอกพี่ชายนะว่าแบบลดเสียงลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าแบบมันดังมากมันดังจริงๆแล้วบางครั้งบางทีหนูก็แบบนอนไม่หลับแล้วคือมันนานขั้นถึงเกือบชั่วโมงอะค่ะพี่
8: Oh my god
9: ร้องแบบร้องเลย
7: แล้วเขาได้ไปบอกไหมบอกพี
9: ่แฟนหนูไม่ได้บอกค่ะ
10: เราเป็นเราก็แล้วเราก็ไม่ควรบอกด้วย
8: เราเป็นคน
10: เราคนอาศัย
9: อยู่คนนอก
10: ใช่
7: แล้วที่บ้านมีแค่มีแค่นี้เหรอ
8: แล้วก็พี่ชายแล้วแฟนพี่ชาย
7: โอ้ตายไม่รู้จะให้ใครพูดแล้วทีนี้
8: พี่ถามเลยว่าเสียงมันมาจากทางไหนอะ
10: ทางผู้หญิง
9: เสียงมาจากใช่ค่ะเสียงมาอีกจากอีกห้องนึงก็คือห้องพี่ชายเขา
10: เสียงผู้หญิง
8: ใช
9: ่
8: ไหม
9: ใช่ค่ะเสียงผู้หญิงเลย
8: แฟนเขานั่น
10: ส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงผู้หญิงแหละ
9: ใช่ค่ะคือแบบร้องลั่นมาก
8: สถานการณ์อย่างเงี้ยถ้าเคยเจอคือเจอที่โรงแรมเหมือนได้บอกไหม
10: พี่เคยอยู่บ้านแล้วข้างบ้าน
7: ทะลุกำแพง
10: เป็นวัยรุ่น
7: ทะลุกำแพง
8: ถ้ากำแพงแบบโรงแรมบางโรงแรมมันกำแพงบางอ
10: ่
8: ะเราก็จะพอจะเข้าใจได้แต่ในบ้านเลยอ่ะ
9: อันนี้คือลั่นหน้าข้างๆบ้านหนูว่าน่าจะได้ยินด้วย
7: หรอข้างบ้านน่าจะได้ยิน
10: จริงเพราะฉันเคยอยู่ข้างบ้านอย่างเงี้ยที่มันแบบว่ามันเป็นบ้านเดี่ยวก็จริงแล้วมันกั้นรั้วกันไม่ได้ไกลมาก
9: ใช่ค่ะ
10: เสียงมันรอดหน้าต่าง
9: แค่นิดเดียวเองใช่ค่ะ
10: ไม่ห่างเยอะ
9: มันเป็นบ้านไม้ด้วยค่ะข้างบน
8: แสดงว่าไม่ได้แค่เสียง

0: คือมันเอสอาร์ตหรอ
1: เดี๋ยวได้ปะ
2: แค่ข้างบนอะค่ะที่เวลาเดินมันก็ได้ยินเสียงดังแล้วอะแล้วนี่ก็คือร้องแบบลั่นบ้านเลย10โมง9โมงเนี่ยเอาแล้วเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาอายุโตขนาดไหน
3: เขาเด็กอยู่อายุเท่าไหร่
2: ประมาณ30แล้วนะคะ
3: แล้วผู้หญิงอะ
2: ผู้หญิงก็ประมาณนั้นเลยค่ะ
3: ตลอดระยะเวลาจะ30ไม่มีใครเตือนมึงเลยหรอว่าเบาๆหน่อย
1: ไม่แล้วเขาแบบจังหวะที่เขาแบบมากินข้าวด้วยกันลงมาข้างล่างอะไรเงี้ยมันไม่เคยมีการสื่อสารกันเลยใช่ไหม
3: เขินหร
2: อใช่ค่ะเหมือนแบบว่าเหมือนแฟนเขาไม่ค่อยออกมาจากห้องด้วยแล้วหนูก็บอกกับแฟนตลอดว่าเออแบบเธอบอกกับพี่ชายหน่อยได้ไหมว่าแบบเออให้เบาๆลงหน่อยแบบไม่เกรงใจเขาก็เกรงใจย่าบ้างอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าแบบอีกอย่างย่าเขาก็มีอายุเยอะแล้วด้วย
0: พูดยากนะ
3: ในบ้านไม่เท่าไหร่หรอกข้างบ้านทิมจะไปเมาส์กันอ่ะ
0: เออพูดยาก
3: แล้วถ้าเกิดเขาคิดว่าเป็นเยเมนลีเข้าใจปะ
2: ใช่เขาบางครั้งบางทีเขาอาจจะคิดว่าเป็นหนูกับแฟนก็ได้เพราะหนูก็เจอข้างบ้านบ่อยอยู
0: ่ก็ถ้ามันมีเสียงเราก็ออกไปยืนรดน้ำต้นไม้อะไรหน้าบ้านแล้ว
3: ให้รู้ว่าไม่ใช่กูนะ
0: เออยืนสายหัวไปเรื่อยๆอ่ะโอ้ตายตายตาย
2: หนูก็แบบบางครั้งบางทีหนูก็แบบว่าเกิดมีความคิดเหมือนกันว่าแบบร้องสวนไปเลยดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแข่งกันไปเลย
1: หรือกรีดไหมหรือกรีดบ้าง
3: ส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการเคาะบอกให้รู้ว่ามันจะเบาหน่อย
0: เคาะตูตึงตึงตึงหน่อยใช่ไหม
3: เคาะเอาไม้กระทุ้ง
1: ข้าง
3: ไม้กวาดกระทุ้งพื้นประตูมันก็ฮาร์ดคอร์ไปนิดนึงถ้าประตูก็เรียกมาพูด
0: เด
3: ี๋
0: ยวม
3: ัน
0: มาเปิด
3: เออ
0: เคยเออมีไม่ล่าส่งสัญญาณหน่อยอ่ะไม่กล้าหรอก
2: แค่บอกว่าใช่ค่ะหนูเป็นคนนอกด้วย
0: มันลิ้มคุยคนนอกไงใส่ไปอยู่แล้วพี่น้องเขาไม่เคลียร์กันเราจะไปทำยังไงได้
1: แล้วน้องไม่พูดหวาน
3: แล้วแฟนเราเป็นน้อง
2: เขาเป็นพี่น้องที่ไม่ค่อยคุยกันมากกว่าอีกอย่างเขา
3: ก็พูดยาก
0: ผู้ชายทั้งคู่
2: ใช
0: ่เออจะให้เดินไปบอกบางทีมันน้องมันก็ไม่กล้าหรอก
3: ผู้ชายมันก็ใครจะพูดแบบนี้ผู้ชายเป็นผู้หญิงมันจะพูด
0: ถ้าเป็นคนไม่รู้จักก็จะสไลด์โน้ตเข้าไปอ่ะเหมือนหออ่ะพวกอพาร์ตเมนต์ใช่ไหม
1: หน่อยได้ไหมคะ
0: เออเขียนใส่ A4 สไลด์ลอดประตูเข้าไปแต่นี่มันไม่กี่คนไง
3: ถ้าหอก็จะใช้ปากกาขอกำแพง
1: ไม่แต่ว่าอย่างเงี้ยแสดงว่านางไม่เกรงใจย่านางเลยนะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันดังมาก
3: แฟน
0: เขาต้องรู้อยู่แล้วว่าคนได้ยิน
1: ได้ยินใช่เพราะเสียงขนาดนั้นน่ะ
3: ใช่
0: ไหม
1: ถ้าไม่ใช่คนแบบนึกออกใช่ไหม
0: คงจะมันคงถ้าดังขนาดนั้นน่ะเขาต้องรู้สิว่าคนอื่นไม่ได้ยินมันต้องได้ยิน
1: อ
0: ่ะ
1: เดี๋ยวเราอัดนะเราก็เปิด
0: เปิดยังไง
2: บางครั้งบางทีก็มีแวบเข้ามาบ้างหรือจะอัดดีเป็นคอนเทนต
1: ์ก็บอกว่าเนี่ยย่าเปิดเพลงเนี้ยฟังสิเปิดฟิล์ม
3: เอาเอาเอาเดี๋ยวโอ้โอ้
1: ด
3: ู
1: ดิว่าไหนจะทำ
3: ได้ยังไงวันนี้ต้องการให้พี่ทำอะไร
2: หนูแค่บอกว่ามีวิธีแก้ยังไงดีคะแบบว่าไม่ใช่ค่ะหนูก็แบบไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเพราะว่ามันก็เริ่มจะถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วอะค่ะพี
3: ่ก็ต้องทำให้เขาหมดอารมณ์
1: บ้าเราจะไปขัดขวางกันมีเพศสัมพันธ์เขาเลยหรอ
3: ให้เขารู้ว่ามันต้องเงียบไงเพราะว่ามันรบกวนเรา
2: ใช่
3: ทำให้เขาหดไปเลย เปิดสวนขายค่าอาลายาก็ร้องขนาดนั้นอ่ะแล้วก็มีคนตุย
0: เปิดคอนเทนต์ TikTok อัดเข้าไป
3: ใครไม่มองโกให้มันรู้ไป
1: เฮ้ยเดี๋ยวเราอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเราแจ้งตำรวจไหมว่ามีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นนะ
0: มีเสียงร้องโหยหว
3: นเป็นอะไรหรือเปล่า
1: บอกว่าข้างบ้านอ่ะโทรแจ้งให้เขาได้รู้ว่าเออมันได้แบบจะทำยังไงอ่ะเผื่ออ
0: ันนี้อ้างข้างบ้านได้ไหมล่ะว่าข้างบ้านเขามาเคาะมากดออดแจ้ง
1: มาบอก
3: ก็คนที่พูดต้องเป็นน้องชาย
0: ใช่ให้น้องชายไปพูดเราอย่าไปยุ่ง
3: เออ
2: ใช่ค่ะก็แบบมันแบบดังสนั่นเลยค่ะพี
0: ่ก็คือให้น้องชายไปพูดว่าเนี่ยข้างบ้านเขามา
3: เขาบอก
1: หรือเราไปโม้กับน้องชายใช่ไหมเราไปโม้กับน้องชายถูกไหม
0: ไม่ก็ให้น้องชายโกหกไปกับเราเนี่ยแหละเออ
3: เอาอย่างนี้เราต้องโกหกน้องชายก่อน
1: นี่ไงเออเหมือนเราต้องโกหกน้องชายแหละ
3: ต้องโกหกน้องชายก่อน
1: ข้างบ้านมาเคาะเลย
3: เขาข้างบ้านเขามาเคาะบอกว่าให้เสียงมันเบาๆหน่อยเธอ
0: แล
3: ้
0: วพอกลับเราต้องโกหกสองคน
3: แล้วสักพักพี่ลงไปต่อยข้างบ้านหลังไหน
0: เออมันเท่ากับเราต้องโกหก
3: ก็บอกไม่รู้ว่าหลังไหนเพราะว่าเขาเดินมาบอกมีคนเดินมาบอกเออฝากดูแลเรื่องเสียงหน่อยนะ
0: พี่รู้แล้วพิมพ์จดหมายแล้วเอาไปให้พี่บอกว่าข้างบ้านเนี่ยอยู่ดีมีจดหมายเนี่ยมาวางไว้ให้เนี่ย เปิดอ่านดูแลไปอ่านเองแล้วกันไม่ต้องมีลายมือด้วยอ่ะปริ้นมา
1: ก็พิมพ์มา
0: พิมพ์มาแล้วก็บอกเนี่ยอยู่ดีมีจดหมายมาแล้วก็พอเปิดอ่านแล้วเอาเนี่ยเธออ่านเองแล้วกัน
1: เขาคงไม่ไหวแล้ว
3: มีกล้องวงจรปิดหน้าบ้านด้วยไหมบ้านเราอ่ะ
2: ไม่มีค่ะ
3: เออดีมากแล้วก็แค
0: ่ถ้าไม่อยากพูดนะไม่อยากพูดนะแต่อยู่ที่ว่าเราจะโกหกแฟนเราด้วยหรือเปล่าหรือจะให้เขาอยู่ในส่วนหนึ่งของแผนการเรา
2: เอาเป็นส่วนหนึ่งในแผนการดีกว่า
0: ส่วนหนึ่งแผนการดีกว่าน
1: ี่กำลังคิดอีกวิธีหนึ่งแต่ไม่รู้ทำได้ไหมซื้อหูฟังอ่ะแบบหูเผือกเนี่ยหูดีเจ
3: ไม่ก็ข้างบ้านไงมันกระทบข้างบ้านมันอายข้างบ้าน
1: ครอบไม่ครอบหูย่าด้วยครอบหูเราด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน
0: เดี๋ยวนี้มันมีเอียร์ปลั๊กอะไรเยอะแยะ
1: ไม่ให้เขาถามว่าใส่ทำไมนึกออกปะใส่ให้เขารู้สึกว่าทำไมสองสามคนนี้ต้องใส่หูแบบนี้กันแล้วก็บอกว่าเสียงมันดังมากเลยอย่างเงี้ย
3: ไม่ได้อยากฟังไม่ใช่ทุกคนจะอยาก
1: ได
3: ้ยินเสียง
1: รู้สึกละอายว่ามันน่าจะดังจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแต่มันต้องให้ญาติร่วมมือด้วยอ่ะมันก็เป็นภาพที่เลี้ยงเหมือนกันนะถ้าคนลงมาแล้วแบบเออทำไมคนในบ้านใส่หูแบบนี้กันน่ะ
3: ตลกอีกไอ้ตลกวะที่สีสันสามหนุ่มสามมุม
1: ทำดังท้าทายก็ไม่อีกเยอะหรอ
3: แก้ยากอ่ะ
1: หนูอยู่นานเท่าไหร่เนี่ยปกติอ่ะเวลาไปบ้านเขาอ่ะ
2: หนูย้ายมาอยู่กับแฟนได้เข้าปีที่4แล้วค่ะ
3: อ้าว
1: โอ้โหก็อยู่ตลอดอ่ะหรอ
0: แล้ว4ปีนี้ก็
2: แฟนเขาเพิ่งเข้ามา
1: อ๋อยายแฟนผู้หญิงเพิ่งมา
2: ใช่ค่ะ
1: หรือว่า
3: พี่ชายก็เพิ่งเข้าย้ายเข้ามาด้วยค่ะพี่ชาย
2: ใช่ค่ะปกติเขาเช่าห้องอยู่ข้างนอกค่ะ
3: ข้างนอกคงไล่เขามาอีกทีแหละ
1: สองตัวนี้เนี่ย
0: อพาร์ทเมนต์อะไรคงอาจจะไล่เขามาอีกที
3: ก็ขนาดนั้นน่ะยังเราทำอะไรไม่ได้อ่ะ
1: หรือว่าเราเปิดเสียงอะไรสวนขึ้นไปตอนที่เราอย่างที่บอกตอนเขาดังๆ
2: ใช่หรือบางครั้งบางทีหนูก็แบบหรือหนูจะเปิดสวนหรือจะร้องเองไปเลย
1: สวดมนต์อะไรเงี้ยไหม
3: เสียงมันมีนี่เสียงมีมที่เขาลืมปิดไมค์ไงที่แบบเหมือนป้าแก่ครูโรงเรียนอะไรทุกอย่างที่พูดแต่เรื่องลามกไม่ถึงลามกลามกอ่ะ
1: ไม่แต่ต้องไปที่มันคัดฟิลสิเปิดเสียงสวดธรรมะอะไรเงี้ย
0: เสียงสวดมนต
1: ์ใช่เสียงสวดมนต์น่ะ
0: เสียงสวดมนต
1: ์เอาดังๆเลยแล้วบอกว่าย่าอยากฟังอันนี้ต้องขอความ มือย่าหน่อย
3: ขึ้นทุกครั้งเวลาที
1: ่
3: เขาขึ้นมาปุ๊บ
1: เราก็
3: เขาขึ้นมาปุ๊บเราเปิดเลย
1: เออแต่ว่าไปถามย่าแบบเออย่าช่วยหน่อยไม่งั้นจะหนกหูสรุปย่าบอกย่าชอบล่ะ
3: ย่าก็ว่าไม่เหงาดีเปิดข้างบ้านเอ็นจอยด้วยอ่ะ
1: ย่าจะได้มีหลาน
0: ลองดูไม่เปิดอัดก
1: ็นั่นแหละ
0: จดหมายอ่ะเนี่ยตามนี้แหละ
2: ได
3: ้เออสู้ๆไว้มะลิ
1: พี่จะตามนะใส่เนี่ยพี่อยากรู
0: ้แก้ยังไงเหรอ
1: มะลิต้องทำนะเดี๋ยวพี่จะตามอัปเดตนะ
2: ได้
3: เดี๋ยวไม่มีอะไรเล่าให้พวกพี่ฟังครั้งหน้า
1: ขอบคุณค่ะมะลิ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ใครที่มึงจะอะไรมึงเช็คโทนเสียงมึงก่อนนะอย่าให้มันรบกวนเขา
0: หรือเขาตั้งใจแบบ express ว่ะให้คนได้ยินกันมาให้มันลั่นซอยไปเลย
3: ก็เป็นไปได้
0: ม
3: ัน
0: ก็ไม่แน่
3: รสนิยมส่วนตัว
0: ไปเบรกเถอะไม่ไหว
3: อ่ะกราบขอบคุณคุณลูกค้าค่ะอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวก็กรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบๆโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าค่ะ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม
1: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศเรียนออนไลน์ 100% ถึง31สิงหาคมพร้อมเลื่อนสอบปลายภาคและเปิดเรียนออนไซต์1กันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: Facebook โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเผยแพร่ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเรื่องกำหนดการเปิดเรียนและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนระบุว่าโรงเรียนขอแจ้งกำหนดการเปิดเรียนและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือปฏิบัติดังนี้1. ให้นักเรียนหยุดเรียนเพิ่มเติมทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน 2. ปรับการเรียนการสอนแบบออนไซต์เป็นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ตั้งแต่วันที่18ถึง31สิงหาคม2569วันจันทร์ถึงวันศุกร์3. ให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติรูปแบบออนไซต์ในวันอังคารที่1กันยายน2569 4. เลื่อนการสอบปลายภาคเรียนจากเดิมวันที่14ถึง18กันยายน2569เปลี่ยนเป็นวันที่21ถึง25กันยายน2569 5. ในระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่พักอาศัยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลกำกับและติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย6. ในระหว่างที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยให้ลงเวลาปฏิบัติงานในระบบ My Office และกรณีที่โรงเรียนมีคำสั่งหรือมีความจำเป็นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาต่อที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งข้อกฎหมายยิงผู้บุกรุกเข้าบ้านย้ำสิทธิป้องกันตัวต้องพอสมควรแก่เหตุชี้ตำรวจสอบสวนไม่ได้แปลว่าปรักปรำคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีมีการนำคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเหตุผู้บุกรุกเข้าไปในบ้านพักและมีการใช้อาวุธปืนจนผู้บุกรุกเสียชีวิตไปเผยแพร่และตีความทางสื่อสังคมออนไลน์ขอชี้แจงว่าเมื่อมีบุคคลถูกยิงจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่อย่างไรตามประมวลกฎหมายอาญาการใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นโดยเจตนาและเป็นเหตุให้เสียชีวิตโดยหลักย่อมเป็นการกระทำที่กฎหมายกำหนดเป็นความผิดอย่างไรก็ตามกฎหมายได้บัญญัติมีข้อยกเว้นเรื่องการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายระบุว่าผู้ใดจำเป็นต้องกระทำหรือป้องกันสิทธิ์ของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตือนห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรหรือความจำเป็นเร่งด่วนถือเป็นความผิดเด็ดขาดโดยจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดณัฐทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
3: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
5: สุขสดชื่นถึงที่หมายปลอดภัยเพราะรักษาวินัยจราจร
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า ขณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: กลับทำให้เห็นตัวเองที่ชัดเจน
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
11: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎรเสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Demos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
13: ์ EFM Playlist of the Week
14: New Entry
15: Number 14
16: จะปล่อยเธอไป
17: นาฬิกาสายโบกี้ไลออน
18: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
19: จงสร้างความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รอคอยโชคชะตา
20: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
21: สนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
22: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
23: ก ลับมาแล้วกับพุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
24: ถ
23: ู
24: กจ้ะ
23: ร่
24: างมือที่สองจ
23: ้ะวันนี้อากาศเย็นตรงเลยอ่ะทุกคน
24: มันออฟฟิศปิดไงก็เลยแบบคนน้อย
25: แล้วก็มันมีแดด
24: แอร์มันก็เปิดเท่าเดิมแล้ววันนี้ไม่มีแดด
25: ใช่ฝนตกช่วงนี้ฝนทุกวันเลยไง
23: เคเบิลนึกว่าพี่พีเคหลังหลัง
24: เหมือน
23: หลังหลังมันเหมือนมาก
24: เหมือนมากเคเบิลคือ
25: กันวันที่แล้วไง
24: ใช่
23: มันเออมันเหมือนคิดว่ามีแค่เรา
24: เหมือนเลยแล้ว
23: ใช่ใส่สูตรผมแสกกา
24: แว่นเว่น
25: ทรงด้วย
24: เหมือนก็วันที่เราไปกินเลี้ยงปีใหม่หอมได้ไปวะไปหอมไปนั่งคุยกันพี่ชายน้องชาย ไม่รู้จะไหว้ใครเลยตอนแรกเลี้ยวเข้าไปแล้วเอ๊ะคนไหนพี่พีเคคนไหนเคเบิ้ลวะ
25: หรือเจ้าคือทายาทล่ะเจ้าคือทายาทคนต่อไปปะ
24: มีสิทธิ
23: ์
24: มีสิทธิ
25: ์วรนาถเหรอ
24: วรนาถคายตะขาบ
23: คายตะขาบเลยพีเคเคเบิ้ลเอ้ยเคมกันด้วย
25: เ
23: ออเคเบิ้ล
24: พีเคเบิล
23: พีเคเบิล
24: พีเคเบิลหรือจับคู่กันไปเลยเอาลองดู
23: พีเคเบิล
24: สักรายการ
25: น่าจะคุยเรื่องผู้ชายผู้ชาย
24: นี่เอออ๋อนี่คนดูเป็นคนทักเหรอ
23: คนดูโดนทักนี่ไง
25: เ
23: คเบิลนึกว่าพี่พีเค
24: หอมทักขึ้นมา
23: ไม่ใช่
24: พวกเราคุยกันเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วฮะว่าเหมือนหลัง
25: ๆก็น่าคุยเรื่องผู้ชายผู้ชายได้ดีนะใช่ไหม
23: ก็ทำรายการกับผู้ช
25: ายแล้วล่าสุดเคเบิลเปิดร้านขายแว่นใช่ปะ
24: อ๋อเหรอก็เลยใส่แว่นเหรอ
25: มีแบรนด์แว่นของตัวเอง
24: ชื่อแบรนด์อะไรเคเบิลไอแวร
25: ์ไม่รู้แต่ต้องเช็คแต่วันนั้นเห็นมีคนพูดถึงอยู่ว่านางมีแบ
23: รนด์หรอมาหรอนางเปิด
24: หรอ
23: เออมาแต่ยังไม่รู้เลย
24: อ
25: ันนี้ไงเดี๋ยวเขาเปิดให้ดูเลยเนี่ย
24: หรอ
25: ระหว่างรอซ้าย
23: เออชื่อน้อง
25: วันนี้ไม่ใช่เทปนะคะนั่งหัวโดอยู่3คนเนี้ย
23: ตรงไหนอ๋อเพราะว่าเป็นวันแม่เขาจะเป็นเทปไหม เอาจริงๆกูก็อยากจะหยุดมันพอมันลดมันโล่งๆนะมันก็นิดนึง
24: วันนี้จริงๆในกรุ๊ปของพุทธทอล์กเนี่ยมีดีเจท่านหนึ่งถามเข้ามาว่าเอ๊ะวันนี้เราจัดรายการกันตามปกติหรือเปล่าฮะซึ่งมันทำให้ผมฉุกคิดนะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ปล่อยให้เราไปอยู่กับครอบครัวทั้งที่โปรดิวเซอร์ใหญ่ไม่มานะฮะ
25: พี่เล็กไม่มานะคร
24: ับพี่เล็กเองก็ไม่มานะ
25: แต่ให้คนอื่นมาทำงานนะครับพี่เล็ก
24: ผมต้องฟ้องกรมแรงงานนะฮะ
25: ไม่แต่เราสังเกตแล้วเราไม่เคยหยุดเราอยู่แค่ปีใหม่กับสงกรานต
24: ์ถูกคิดไปคิดมาผมว่าต้องลองเรียนแล้วล่ะเรื่องนี้
25: อันนี้แบรนด์ของคุณเคเบิลนะคะ
24: อ
25: ๋
24: อเหรอ
23: ชื่อว่า
25: Sunny Days เหรอ
24: ไม่รู้อ่านว่า
23: Sunny Days
25: แต่ว่าเขาเป็น Sun แบบลูกชายอ่ะ SON แล้วก็
24: Sunny Days
25: ใช่แล้วก็ NE
24: เนี่ยเขาอ่านให้อ่านว่า Sunny Days
25: Sunny Days
24: Sunny Day
23: ก่อนอื่นต้องปรับชื่อให้มันง่ายก่อน
24: ไม่รู้อ่านว่าอะไรเหมือนกันนะ
23: วิทัศอะไรนะ
24: Sunny
23: Day
24: Sunny Day เปิดตัวด้วยรุ่นโปรโตไทป
25: ์เป็นเฟรมสมเวลลิงตันนะคะเป
24: ็
25: นแบบวินเทจ
24: ก็ที่เคเบิลใส่อยู่ถูกไหม
25: ใช่ดีจังเลยอ่ะ
23: สวยนะแต่สวยนะ
25: เ
24: ออพี่เคตอนหนุ่ม
23: ๆหน้ามันแค่เหมือนพีเคแต่แว่นน่ะสวย
24: ประโยคนี้หมายความว่าอะไร
23: อ้าวเดี๋ยวเขาบอกอุ๊ยใส่แล้วมันดูไม่วัยรุ่นเลยอะไรอย่างงี้ไงอ๋อ
25: แว่นวัยรุ่นมาแว่นแบบวินเทจ
23: แว่นมันวินเทจมันเก๋
25: คนที่แบบชอบแบบเดินตึกดงตึกแดงนั้นชอบแว่นนี
23: ้ใช่เออแล้วทำไอจีสวย
25: เออ
23: นี่มีดีเจโบใส่ด้วย
24: นะ
23: ดีเจโบนี่ไงนี่
24: อ๋อให้ยืมใส่
23: ไม่ได้
24: ให้หรอกเออให้ยืมสายถ่ายรูปแล้วเอาคืน
23: พี่โบดูวินเทจอยู่แล้วพี่โบ
24: อ
23: ่ะโอเคสายนี้กลับมานะคะเบรกที่2เราสายแรกสำหรับเบรกที่2นะคะ
25: มาเป็นคุณแม่เลยนะคะ
23: คุณมัมละคนิกค่ะ
25: ก็ชื่อ
24: คุณมัมเฉย
23: ๆ Hi Mom
25: Hi Mom
0: สวัสดีค่ะ
24: สวัสดีครับ
23: คุณมัมมีลูกยัง
0: มีแล้วค่ะ
23: ลูกทำอะไรให้เราวันนี้บ้าง
0: ไม่ได้ทำเลยค่ะเพิ่ง3ขวบ
23: อ่าโอเคแล้วเราทำอะไรให้แม่ไหม
0: ก็ไม่ได้ทำเหมือนกันค่ะเพราะว่า
25: เพราะเราต้องดูลูก
23: ดูมันเหน็ดเหนื่อย
0: หนูอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะก็คือหนูจะเป็นประเภทแบบไม่ให้ความสำคัญกับวันพิเศษแต่ก็คือแบบวันไหนอยากให้พิเศษก็คือเป็นวันนั้นไปเลยอย่างเงี้ย
25: พิเศษได้ทุกวันเน
0: า
25: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
25: คุณบางมีอายุเท่าไหร่คะ
0: 30ค่ะ
25: 30
23: วันนี้มีอะไรคะ
0: คืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องหนักเมื่อ3พุธที่แล้วอะค่ะหนูก็เลยส่งเรื่องเข้ามาแล้วแต่ว่าพอมันผ่านมาเป็น3อาทิตย์แล้วอะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเบาลงแต่ว่าอันนี้หนูก็จะแบบมาพูดแบบจอยๆเมาๆเฉยๆนะคะ
25: ได้เลยได้เลย
0: ค่ะ
24: โอเค
25: เกิดอะไรขึ้น
0: คือมันเป็น
25: 3พุธที่แล้ว
0: มันเป็นเรื่องของหนูกับลูกค้าค่ะคือหนูขายของ
24: ค
0: ่ะหนูขายของหน้าร้านแล้วทีนี้หนูก็รู้สึกว่าอันนี้หนูแปะเรื่องก่อนว่าหนูมีปัญหากับลูกค้าแต่ไม่ได้ปัญหาแรงแต่หนูจะขอเล่าย้อนกลับไปก่อนว่าหนูขายของอยู่ที่ตลาดแล้วตลาดเนี้ยมันหนูว่าขายช่วยแม่มาตั้งแต่ตอนหนู5ขวบก็คือหนูทำธุรกิจต่อแม่ได้9ปีและทีนี้สินค้าที่หนูขายมันก็เป็นแบบตั้งแต่เด็กยันคนแก่
25: ช่วงหวยปะร้านช่วงหวยปะคะ
0: ไม่ค่ะหนูพูดได้ปะหนูพูดได้ใช่ไหม
23: ได้สิ
25: ขายอะไรคะ
23: แต่ไม่พูดยี่ห้อออกมา
0: ไม่เป็นแบบขายของตลาดนัดอะค่ะ
23: ตลาดเออแล้วไง
0: แต่ไม่ต้องพูดชื่อสินค้าใช่ไหมคะ
23: ไม่ต้องพูดยี่ห้อแต่พูดได้ขายผักขายปลา
24: ประเภท
25: หร
0: ือ
25: เปล่า
0: โอเคหนูขายกล้วยทอดค่ะก็คือเป็นตลาดที่พี่หอมเคยไปเดินด้วย
24: อ๋อพี่หอมเคยไปเดินด้วย
25: โอเคแล้วก็จากรุ่นสู่รุ่นคุณแม่ทำแล้วก็คุณมัมทำต่อ
0: ใช่แล้วทีเนี้ยก็เหมือนกับประมาณว่ามันก็มีลูกค้าของแม่ที่ยังหลงเหลืออยู่ปะปายอะค่ะแล้วเสร็จแล้วอะมันก็มีแบบอยู่วันนึงหนูแค่รู้สึกว่าหนูหมดแพชชั่นกับร้านนี้เพราะว่าหนูขายมาก็9ปีแล้วค่ะเพราะก่อนหนูมาขายหนูทำงานออฟฟิศมาอะไรเงี้ยหนูก็มาช่วยแม่ขายเล่นๆไปจนมันเข้าปีที่9แต่ว่าหนูก็เขาเรียกอะไรอะคะแบบเปลี่ยนรูปแบบการขายของที่ร้านอะจากรุ่นแม่มาเป็นรุ่นหนูใหม่หมดเลยก็คือหนูรู้สึกว่าหนูทำดีแบบพัฒนาขึ้นเปลี่ยนแปลงมาตลอดแล้วอยู่ๆวันนึงหนูก็รู้สึกว่าหนูเบื่อชีวิตวนลูปหนูหมดแพชชั่นหนูเบื่อสังคมในตลาดทีนี้หนูก็เลยแบบหนูจะทำยังไงดีว่าแบบหนูจะทำยังไงดีให้หนูหลุดพ้นจากตรงนี้แต่คือร้านนี้ก็ยังอยู่เพราะแม่หนูขอไว้ว่าแบบให้มันอยู่ต่อไปหนูก็เลยแค่รู้สึกว่าTikTok หนูว่ามันสามารถปักตะกร้าได้นะ
24: ค
0: ือที่ผ่านมาหนูก็ ทำแบบเลือดเปื่อยของหนูอะค่ะแบบเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆวันนึงหนูก็แบบหรือว่าเราจะแบบขายของใน TikTok แบบจริงจังดีแต่แบบหนูก็รู้สึกว่าหนูอะไม่สามารถแบบทำแบบเขาเรียกอะไรนะคะทำให้มันเป็นแบบทุกวันได้อะหนูก็มาคิดว่าแล้วเราจะอะไรที่เราสามารถทำเป็นธรรมชาติได้ทุกๆวันก็คือการขายของหนูก็เลยแบบโอเคงั้นเราก็ถ่ายคลิปโปรโมทร้านละกันว่าร้านเราขายอันนี้มีอันนี้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็
25: อันนี้แหละค่ะใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูก็แบบมีแบบบางคลิปที่หนูอ่ะพูดถึงลูกค้าที่ไม่น่ารักด้วยแต่หนูไม่เคยพูดแบบพูดจะหยาบคายใน TikTok นะคะหนูก็แค่เป็นอารมณ์ฟิลแบบส่วนใหญ่ที่หนูทำถ้าเป็นเกี่ยวกับพูดถึงลูกค้าหนูก็จะเป็นฟิลแบบพูดกับเพื่อนนะคะแบบเอ้ยเธอวันนี้ฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ว่าแบบหนูเจอลูกค้าแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือ TikTok หนูมันก็ไม่ได้แบบคนดูเยอะอะไรมากมายแล้วทีนี้หนูก็พอหลังๆมาช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาหนูเริ่มลงแล้วหนูก็เริ่มเช็คอินว่าอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยมันก็เวลามีคนเจอหน้าหนูอะทั้งลูกค้าแล้วก็คนใกล้เคียงเขาก็จะบอกฉันเห็นเธอใน TikTok ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกค่ะหนูแบบไม่มีอะไรทำหนูก็เลือดเปื่อยของหนูไปใน TikTok อะค่ะแล้วหนูก็บอก พูดกับลูกค้านะคะว่าแบ
1: บ
0: หนูก็บ่นนะคะแบบลูกค้าไม่น่ารักเพราะว่าหนูคิดว่าเขาว่าน่าจะเห็นคลิปหนูแหละเขาก็ขำๆเขาก็ขำๆกันแล้วก็เนี่ยหนึ่งในนั้นที่มีปัญหากับหนูอะวันนั้นเขาถามหนูว่าเฮ้ยทำไมพี่อะถึงเห็นเราใน TikTok หนูก็บอกว่าสงสัยหนูเช็คอินมั้งคะแบบเราอาจจะอยู่ใกล้กันก็เลยเห็นเขาก็ขำๆอะค่ะเพราะว่าเขาเห็นแล้วทุกคลิปที่หนูทำแต่มันพอทีนี้ก็กลับมาเข้าเรื่องว่าอยู่อะคนเนี้ยเขาก็มาคือหนูวันดันไปพูดเรื่องของเขาโดยที่วันที่หนูพูดอะหนูไม่ได้คิดว่าเขาอะเคยเห็น TikTok หนูเลยหนูแค่เป็นอารมณ์แบบหนูนอยที่เขาใช้คำพูดอะ ไม่น่ารักกับหนู คือเขาว่าปกติเขาก็เป็นลูกค้าคนนี้ค่ะเขาเป็นลูกค้าประจำตั้งแต่แม่หนูมาแล้ว แล้วอยู่ๆวันนั้นเขาก็มาซื้อขนมหนูอะแค่20 บาท คือแต่ละวันที่เขามาเขาจะซื้อแบบแตกต่างกันไปเพราะสินค้าที่ร้านหนูมีหลายอย่าง ทีเนี้ยมีแบบเพื่อนของกล้วยทอดด้วยอะค่ะ แบบมันทอดเผือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลายอย่างเขาก็ขอซื้ออันนี้20 บาทอ่ะพอซื้อเสร็จเขาก็ใช้คำพูดบอกว่าพี่ขอกินกล้วยชิ้นเล็กชิ้นนั้นหน่อยได้ไหมแค่ชิ้นเดียวหนูอ่ะก็เลยรู้สึกนอยกับคำเนี้ยหนูก็เลยเอาไปทำคลิปใน TikTok แล้วก็เขียนเนื้อหาในคลิปว่าหนูไม่ได้ใจแคบนะแต่อยากแถมหนูแถมเองแต่ถามว่าหนูให้เขาไปนะแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่โอเคกับคำที่เขาพูดว่าพี่ขอกินชิ้นเล็กน้อยหน่อยหนูก็เลยแบบแพนกล้องไปที่กล้วยหนูหนูบอกว่ากล้วยหนูอ่ะมันไม่มีชิ้นเล็กวันเนี้ยมันมีกล้วยอ่ะที่ชิ้นใหญ่กับชิ้นที่หนูใช้ปกติเพราะว่าช่วงเนี้ยมันพายุอะค่ะกล้วยหนูอ่ะขาดไซส์มามันไม่ได้ไซส์ที่หนูขัดเลยแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าแล้วลูกค้าคนเนี้ยมาซื้อของฉันอ่ะ20 บาทแล้วเขาใช้คำพูดว่าเขาอ่ะขอกินกล้วยชิ้นเล็กชิ้นเนี้ยหน่อยได้ไหมหนูก็บอกว่าฉันไม่ได้ใจแคบนะแต่มันไม่มีกล้วยชิ้นเล็กเลยทำแล้วหนูก็เลยห้อยประโยคสุดท้ายว่าฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคนรวยอ่ะชอบมาเอาเปรียบแม่ค้าที่ตลาดแบบนี้เพราะว่าถ้าไปห้างจริงๆอ่ะเขาไม่กล้าทำหรอกคือที่หนูพูดแบบนี้แล้วทีนี้แบบทีนี้พอ2 วันผ่านไปอ่ะเขาก็มาเห็นคลิปหนูแล้วเขาก็พิมพ์ยาวมากเลยค่ะในคอมเมนต์อ่ะเขาก็บอกว่าขอโทษนะคะอันนี้น้องหมายถึงพี่หรือเปล่าคือตัวหนูอ่ะกล้าพูดหนูก็กล้ารับแต่เขาว่าพิมพ์มาเยอะมากเขาก็อธิบายโน่นนี่นั่นเขาบอกว่าพี่ไม่คิดว่าแบบพี่อยากจะถูกพูดจากน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่มองว่าพี่อยากอุดหนุนมาตั้งแต่แม่เราพี่ขอกินแค่ชิ้นเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพิมพ์มาค่ะแล้วทีนี้จังหวะที่หนูอ่านแล้วหนูก็กำลังจะพิมพ์ตอบเขาแต่แบบหนูก็ใช้เรียบเรียงแล้วหนูก็ขายของด้วยหนูยังไม่ทันได้กดส่งเขาก็มาถึงหน้าร้านหนูแล้วเขาก็บอกว่าทำไมแบบพี่แค่ขอกินชิ้นเดียวอ่ะมันผิดนักหรอแบบพี่ไม่คิดเลยแบบพี่เป็นลูกค้าประจำมาตั้งแต่แม่เราพี่ไม่คิดว่าแบบแค่ชิ้นเดียวทำไมแบบพี่ถึงถูกพูดด้วยเพราะว่าตัวเขาเองก็ต้องเห็นคลิปที่หนูพูดถึงลูกค้าคนอื่นอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าแต่แบบพี่อ่ะจะเอาพี่ตั้งใจจะเอาเงินมาให้นะหนูก็เลยบอกมันไม่เป็นไรค่ะหนูก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าสิ่งที่หนูพูดอ่ะมันแค่ เรื่องของพี่ที่หนูยกตัวอย่างขึ้นมาแต่จริงๆตั้งแต่หนูขายมา9ปีเนี่ยหนูว่าเจอลูกค้ามาหลายประเภทหนูพูดกับเขาเลยว่าบางคนแต่งตัวมาดีมากค่ะขอหนูซื้อแค่10บาทซึ่งหนูไม่ได้เริ่มต้นขาย10บาทด้วยซ้ำแต่หนูก็ไม่ได้ขายให้นะคะแล้วอีกอย่างอ่ะหนูว่าบอกว่าหนูว่าแถมให้ลูกค้าได้อยู่แล้วซึ่งถ้าสินค้าตัวไหนหนูมันทานได้อ่ะแต่มันหลุด QC อ่ะหนูจะแยกไว้อีกถาดนึงเขาบอกก็พี่ไม่รู้นี่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็แบบอธิบายให้หนูฟังว่าวันนั้นอ่ะที่พี่ขอกินแค่ชิ้นเดียวอ่ะเพราะว่าพี่อยากจะไปหาหมอคือหมอไม่ให้พี่กินของทอดซึ่งพี่ในที่นี้คือเขาอายุเยอะแม่กว่าแม่หนูนะคะเขาเรียกตัวเขาว่าพี่แล้วเขาบอกว่าพี่ก็เลยไม่อยากกินเยอะหมอไม่ให้พี่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอาจริงๆอ่ะถ้าวันนั้นที่เขาพูดว่าแบบวันนี้พี่อยากกินกล้วยชิ้นนึงแต่พอดีพี่จะไปหาหมออย่างเงี้ยแบบพี่ก็อยากกินชิ้นนึงได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆคือหน้าร้านหนูอ่ะมีติดนะคะว่าขายชิ้นละ5บาทคือถ้าซื้อแยกชิ้นเพราะว่าหนูว่าขายเป็นเซตแต่มันก็จะมีลูกค้าแบบอยากเพิ่มอันนู้นอันนี้นิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะหนูก็เลยเพิ่มชอยขึ้นมาให้ว่าชิ้นละ5บาททุกอย่างในร้านหนูแต่ก็คือแบบลูกค้าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยอ่านป้ายหน้าร้านหนูอ่ะหนูก็เลยแบบแค่รู้สึกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้คำพูดแบบนี้ถ้าเขาใช้คำพูดแบบนี้คลิปนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะทุกวันอ่ะหนูมีคอนเทนต์อ่ะให้ลงทุกวันเลยค่ะแต่ทีนี้พอวันนั้นอ่ะเขาพูดแบบเขาหนูอะแค่รู้สึกว่าเขาอะด้อยค่าสินค้าหนูก็เลยแค่ทำคลิปอะชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจเพราะว่าแบบบางทีอะลูกค้าอย่างหนูขายกล้วยทอดอะก็จะมีลูกค้ากินประเภทกล้วยนิ่มกล้วยแข็งหนูก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้ากินกล้วยแข็งก็คือจะเป็นชิ้นกลางกินกล้วยนิ่มก็จะชิ้นริมนะคะอะไรแบบนี้คือหนูก็จะพยายามแบบคุยให้เข้าใจกันเพื่อที่ลูกค้าจะได้สินค้าที่ตรงที่ตึงทานนะคะแต่พอเขามาด้อยค่าแบบสินค้าหนูอย่างเงี้ยหนูก็เลยแค่รู้สึกว่าหนูไม่โอเคแต่หนูก็พูดกับลูกน้องหนูในร้านนะว่าแบบคือพี่เคารพการตัดสินใจของลูกค้าคนนี้นะว่าเขาจะหายไปตลอดการก็ได้แต่สิ่งที่แบบในวันนั้นที่มันหนักอะค่ะที่หนูแบบส่งเรื่องเข้ามาหนูแค่รู้สึกว่าหนูผิดไหมที่หนูอะลงเรื่องราวในช่องของตัวเองโดยที่แบบไม่ได้มีกล้องวงจรปิดหรืออะไรนะคะหนูก็แค่ถ่ายแค่ชิ้นกล้วยหนูเลยแบบเนี้ยนั่นแหละวันนั้นน่ะหนูหนักแต่แบบพอมาถึงวันเนี้ยระหว่างทางอ่ะหนูก็เล่นโซเชียลอะค่ะหนูก็เจอแบบมุมเดียวกับหนูอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็มีวันนั้นพอหลังจากที่หนูส่งเรื่องให้พุทธอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ถามเพื่อนหนู2คนเพื่อนหนูคนแรกบอกว่าไม่ควรทำนะแต่เพื่อนอีกคนนึงหนูอ่ะก็บอกว่าไม่ควรทำแต่ว่ามึงอ่ะต้องเลี่ยงการลงแบบเรียวๆแบบมึงรอไป 2-3 วันแล้วมึงก็ค่อยลงก็ได้แล้วหรือว่ามึงก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับถามแบบทุกคนคิดว่ายังไงช่วยแก้ปัญหาหน่อยเคยไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือหนูก็ปรึกษาเพื่อนมาก่อนหน้านี้แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าวันนี้มันเบาลงเพราะหนูคิดว่าต่อให้หนูไม่เจอลูกค้าคนนี้หนูขายมา9ปีอ่ะหนูก็เจอแบบแปลกๆขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพอยิ่งคนอายุเยอะค่ะเขามาซื้อหน้าร้านอ่ะเขาจะไม่ค่อยฟังเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเวลาที่เราขายอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแค่รู้สึกว่าอยากจะมาแบบแชร์จอยๆเฉยๆแบบนี
23: ้แล้วหนูอยากให้พี่พูดอะไร
0: อยากถามค่ะ
23: ถ้าเปิดพี่ฟังแล้วพี่ไม่ได้เข้าข้างหนูเลยอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันก็มีทั้งมุมลูกค้าที่แบบไม่โอเคกับการที่แบบฉันถูกพูดถึงแต่แบบอย่างในคนเนี้ยค่ะคือเขาก็เห็นว่าก่อนหน้านี้หนูพูดแต่หนูไม่ได้แบบพูดแบบเยอะแยะมากมายนะคะแบบหมายถึงว่าหนูก็ลงเล่ห์เปื่อยของหนูกับบางวันถ้ามีเรื่องที่ร้านหนูก็จะเช็คอินเป็นของที่ร้านอะไรแบบนี้
23: แล้วพี่จะถามว่านับจากเนี้ยหนูจะทำแบบนี้อีกไหม
0: ไม่ทำค่ะก็คือหนูไม่ทำแล้วเพราะหนูแค่รู้สึกว่ามันคือถ้าสมมติแบบไม่ถูกใจคนที่แบบอย่างถ้าสมมติว่าเขาแบบดูแล้วเขาไม่ถูกใจอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาได้แต่หนูก็เลยแค่รู้สึกว่าหนูเลี่ยงที่จะไม่ทำอะไรให้ใครไม่ถูกใจดีกว่าแบบนี้ค่ะ
23: ลูกค้าประจำหายไป1คนแล้ว
0: ค่ะ
23: กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเลย
24: รู้สึกเหมือนกันว่ากล้วยชิ้นเดียวมันไม่น่าบานปลายขนาดเนี้ย
25: คือแปะเรื่องว่าเมาลูกค้าใน TikTok ก่อนนะ
24: อันนี้ไม่ได้ชัวร
23: ์อันนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
25: แต่ว่าอันนี้ประโยคที่เขาพูดว่าขอกินชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งนั้นได้หน่อยได้ไหม เราจะฟังแล้วพี่จะรู้สึกว่าทำไมคุณมัมถึงไปคิดว่าเขาด้อยค่ากล้วยชิ้นนั้น
0: เพราะว่ากล้วยเพราะว่ากล้วยชิ้นนั้นมันไม่ได้ชิ้นเล็กค่ะแต่แค่ว่าในวันนั้นน่ะหนูมีกล้วยที่ไซส์ใหญ่กว่าม
25: ันไม่ได้คือสีที่เอาที่คุณมัมบอกแต่ในมุมพี่อ่ะพี่ฟังแล้วพี่คิดว่ามันเป็นวิธีพูดของเขา
23: ที่
1: ขอแถม
23: ขอใช่
25: ที่จะแบบขอกินชิ้นนึงอย่างที่เขาบอกว่าเขาจะต้องไปหาหมอแล้วเขาก็แค่รู้สึกว่าวิธีพูดว่ามันชิ้นเล็กอ่ะมันจะทำให้ไม่ดูไม่น่าเกียด
23: ว่าเออเขาเลือกชิ้นเล็กๆชิ้นนั้นก็ได
25: ้ขอชิ้นนึงได้ไหมซึ่งเพราะเขาก็ซื้อเผือกคุณมัมไป20 บาทใช่ไหม
23: ซื้อมันไป20 บาท
25: เออหรือมันหรือเผือกนั่นแหละแล้วพี่แค่รู้สึกว่ามันเป็นวิธีการพูดของเขาเฉยๆว่าขอชิ้นนั้นหน่อยได้ไหมชิ้นเล็กๆขอกินคำหนึ่งเพื่อให้มันไม่รู้สึกแย่ว่าเอาเยอะอ่ะ
23: ว่าฉันมาขอกินฟรีก็คือขอกินฟรีแหละ
25: แต่กลายเป็นว่าทำไมคุณมัมถึงไปคิดว่าไว้เขามาด้อยค่ากล้วยฉันยะที่ร้านว่าฉันเอาชิ้นเล็กมาขาย
24: เนี่ยรู้สึกเหมือนเขาอาจจะขอชิ
23: ม
24: อยากลองชิม
23: เขาอยากกินแหละเราต้องขอคิดว่าเออเขาขอกินแค่ชิ้นหนึ่ง
24: มันเหมือนกับร้านขายของกินที่เขาบอกว่าชิมได้นะ
23: อ
24: ันนั้นเราจะรู้สึกว่าเออร้านนี้ใจกว้างดีอย่างเงี
23: ้
24: ย
23: แล้วเขาก็คงมองว่าเขาเป็นลูกค้าประจำมานานเขาก็ซื้ออยู่แล้ว
25: เพราะปกติก่อนนะเขาก็ไม่ได้ทำใช่ไหมคุณมัม
0: คือเขาไม่ได้แบบมีหมายถึงว่าละร้านหนูมีสินค้าอะไรอย่างเขาว่าไม่ได้มีสินค้าที่เขาซื้อประจำค่ะแต่ทีเนี้ยอย่างร้านหนูถ้ามีสินค้าตัวไหนมาใหม่อ่ะหนูให้ชิมทุกคนคนไหนอยากกินน่ะหนูให้ชิมแต่ทีเนี้ยอย่างของอย่างที่หนูบอกอะค่ะเพราะว่าหนูเคยเจอปัญหาว่าแบบเหมือนกับไม่ใช่เขาที่หนูไม่ได้ว่าแบบหนูอธิบายไปกับเขาว่าหนูไม่ได้ว่าเขาเจาะจงแต่มันหนูแค่หยิบเรื่องเขามาพูดแต่หนูเคยเจอลูกค้าแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือตั้งใจมาแบบอยากจะโกงอยากจะเอาเพิ่มอยากจะเอาอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าเออหนูติดราคาเพิ่มไว้ว่าถ้าสมมติว่าอยากกินหรือหนูอ่ะให้รวมได้เซตเล็กอ่ะรวมได้2 อย่างเซตใหญ่ไอเซตกลาง3 อย่างแล้วก็เซตใหญ่4 อย่างแบบเนี้ยก็คือหนูอ่ะมีรายละเอียดอ่ะบอกไว้ทั้งหมดเลยที่หน้าร้าน
23: แต่หนูนะวันนั้นที่ถามว่าเขาขอกินชิ้นนี้ได้ไหมคะหนูก็ไม่ได้บอกนี่เอาเป็นเซตแบบนี้ไหมคะคุณพี่รวมกัน3 อย่าง 5 อย่างหนูก็ไม่ได้พูดหนูเซเยสถูกไหมคะ
0: ใช่
23: แปลว่าสิ่งนั้นได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะ
0: ค่ะ
23: เออเมื่อมันถูกได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วมันไม่ควรถูกว่านินทารับหลังอะอันนี้คือนินทารับหลังแต่รับหลังในเนี้
24: ย
23: ม
24: ัน
23: อยู่ในโซเชียล
24: คือ
23: มันคือเปิดพาร์ทบลิกแล้ว
24: เอางี้ร้านอาหารที่กล้าที่จะชนกับลูกค้าโดยไม่สนหน้าอินหน้าพรมเนี่ยหรือว่ากล้าที่จะเอ่ยถึงลูกค้าในทางไม่ดีแล้วทำเป็นคอนเทนต์เนี่ยถามว่าในประเทศนี้มีไหม
23: มี
24: แต่สิ่งที่ทำให้เขาอยู่ได้มันก็ไม่ใช่ทุกร้านจะอยู่ได้ด้วยเมื่อวางโพซิชันตัวเองเป็นแบบนี้การที่เราจะทำคอนเทนต์เอ่ยถึงลูกค้าในเชิงลบไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ตามอ่ะแล้วยิ่งเรื่องนี้เคสมันเบามากกล้วย1 ชิ้นน่ะมันไม่รู้นะเราเป็นบุคคลที่3เราฟังรู้สึกมันเบาแต่ถ้าจะมาทางเนี้ย
23: ไปขยี้ให้มันใหญ่
24: มันมีไม่กี่ร้านที่อยู่รอดด้วยการด่าลูกค้ามันเสี่ยงมากอ่ะคนที่เป็นแม่ค้าแม่ขายอ่ะเราชอบแม่ค้าที่เฟรนลี่อ่ะแล้วก็ไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยอ่ะ
25: เพราะว่าถ้าคิดว่ามันคือกล้วย1 ชิ้นนะแล้วคิดว่าเขาเป็นลูกค้าประจำ
24: แล้วเขาซื้อเราด้วย
25: เขาซื้อเราด้วยแล้วซื้อเราด้วยอ่ะพี่ว่าเออเรื่องวันนี้พี่ว่า
23: ไอ้นี่ถามว่า
24: ไม่คุ้ม
25: ไม่คุ้ม
24: ถามว่ามัมเสีย
23: มัมผิดไหมมัมไม่ผิดแต่ร้านเนี้ยแม่ค้าไม่ได้น่ารัก
25: มันไม่คุ้มเลยเหมือนว่า
24: ได้ไม่คุ้มเสียเอางี้ดีกว่าก
25: ับสิ่งที่หนูเสียลูกค้าเป็นคนหนึ่งแน่ๆแล้วถ้าเขาจะไม่มากินดี
24: ใช
23: ่แล้วสิ่งที่หนูทำหนูลบไปลงติ๊กต็อกอ่ะหนูได้เอนเกจเท่าไหร่มันทำให้หนูมีตัวตนเลยไหมก็ไม่เสียลูกค้าด้วยแล้วคนที่มาตามหนูมาดูหนูเขาเป็นใครเขาใช่ลูกค้าหนูไหมก็ไม่ใช่แต่คนที่ให้ผลประโยชน์กับเราเรากลับไม่ได้ดูแลรักษาถามว่าพี่ขายของนะพี่ขายออนไลน์พี่ปากแรงไหมพี่ด่าลูกค้าคือใครรู้ไหมคนที่ให้กูดาวเดียวโดยที่กูไม่มีความผิดเนี่ยเพราะว่าอะไรการที่เขาให้ดาวเดียวเราทำให้เรามีผลกับร้านค้าอันนี้คือเขาทำร้ายเรามันถึงจะมีการด่ากลับอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีแบบเนี้ยมันดันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากจริงๆ
24: น้อยมากเอาจริงนะเราลองหาในกล้วยชิ้นหนึ่งเป็นเงินเนี่ย กล้วยลูกหนึ่งเท่าไหร่แบ่ง3ให้เหลือ1ชิ้นให้เป็นกล้วยทอดมันคำนวณออกมาแล้วมันไม่คุ้มกับการที่เราจะเสียลูกค้าไปอ่ะคือเข้าใจนะเราขายของเราคงไม่อยากให้ใครมาเอาเปรียบเราหรอกแต่ว่าอยากให้มองร้านที่เขามีจิตวิญญาณเป็นแม่ค้าที่น่ารักอ่ะเขาจะไม่คิดเล็กคิดน้อยเขาจะอยากให้คนได้กินของเขาซื้อมากซื้อน้อยไม่เป็นไรนะจะเดินมาซื้อ10บาทก็แบ่งขายให้ได้นะเราก็ยังเห็นมัมอ่ะคอมเมนต์กับการที่มาคนมาซื้อกินแบบแค่10บาททั้งที่เราขายมินิมัม20หรืออะไรก็แล้วแต่มัน
25: พี่ว่ามัม
24: รู้สึกแปลก
25: ๆโดยเขาเรียกว่ามัมอาจจะไม่รู้ตัวนะพี่ว่ามัมเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยจริงๆนะ
24: อ
25: ย่างง่ายเลยมัมที่มัมบอกว่าเขาแทนตัวเองว่าพี่อ่ะมัมพยายามจะบอกว่าเขาแก่มากแล้วแต่เขาแทนตัวเองว่าพี่อ่ะนึกออกไหมนั่นก็คือสิ่งที่มัมก็คิดเล็กคิดน้อยจริงๆนะว่า
0: ไม่ค่ะคือหนูจะสื่อว่าลูกค้าหนูว่ามีตั้งแต่เด็กยันคนมีอายุอะค่ะประมาณ80แต่หนูก็ยังให้เกียรติเรียกเขาว่าพี่เพราะว่าเขาอะอายุเยอะกว่าแม่หนูค่ะประมาณนั้นหนูไม่ได้ไปคิดว่าแบบเอ้ยอะไรแบบเรื่อง
25: เข้าใจผิดเองเข้าใจค่ะแต่ว่ากลับมาที่เรื่องกล้วย1ชิ้นเนี่ยพี่
23: อยากปรับให้มัมเป็นร้านค้าที่น่ารักถ้ามัมจะขายของ
0: คืออันนี้หนูอันนี้หนูขอแก้นิดนึงนะคะคือที่หนูพูดไปอย่างนั้นน่ะเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะเคยไปซื้อเดินไปร้านผลไม้แล้วเขาก็ไปซื้อกล้วยหวีไม่ใช่ไปซื้อค่ะไปถามราคาแล้วเขาก็เดินกลับมาหาหนูแล้วเขาก็บอกว่าทำไมร้านผลไม้เขาขายกล้วยแพงจังหนูก็เลยบอกว่าอ๋อช่วงเนี้ยพายุเข้าค่ะกล้วยก็เลยจะแพงค่ะเพราะว่ามันมีน้อยแล้วก็จะได้ลูกเล็กด้วยคือหนูเคยบอกเขาไปแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างอ่ะคือหนูว่าเป็นอันนี้หนูขอบอกว่าหนูรักงานบริการมากนะคะเพราะว่าแบบหนูตั้งใจทำทุกอย่างกับที่ร้านแต่พอด้วยความที่แบบหนูเจอสะสมลูกค้าที่ไม่น่ารักอะค่ะมาเยอะแต่ไออย่างช่อง TikTok ที่หนูทำอะหนูไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรค่ะแบบตั้งใจทำเวเนี้ยเพื่อที่จะให้หนูมีคนติดตามเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แค่รู้สึกว่าหนูทำหาช่องทำไปเรื่อยๆเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าถ้าหนูจะแบบตั้งใจมานั่งไลฟ์ขายของหยิบสินค้าตัวนั้นตัวนี้มาเพื่อมาไลฟ์อะหนูจะทำได้นานแค่ไหนแต่หนูมองว่าสิ่งที่หนูทำในทุกๆวันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่หนูทำได้โดยที่หนูไม่ต้องแบบไม่ต้องมาคิดว่าวันนี้หนูจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยทำไปแล้วก็เหมือนกับว่าที่หนูถ่ายเรื่องนี้แบบนี้เจอลูกค้าแบบนี้หรือว่าสินค้าหนูเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าหนูอยากให้ลูกค้าหน้าร้านอ่ะเข้าใจตรงกันเพราะด้วยความที่หน้าร้านหนูลูกค้ามาแบบตลอดแล้วหนูไม่ค่อยได้พูดคุยกับลูกค้ายาวๆหนูก็บอกเขาไปแล้วว่าแล้วอีกอย่างที่ร้านหนูติดไมค์คือถ้าสมมติว่าหนูมีการแบบพูดคุยหรือพูดออกไปตอนระหว่างที่หนูติดไมค์อ่ะหนูเคยทะเลาะกันกับลูกค้าไปแล้วทั้งที่หนูอ่ะไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรกับเขาเลยซึ่งแบบหนูจะเจอลูกค้าหลากหลายอะค่ะทีนี้มันก็เลยทำให้หนูแค่รู้สึกว่าหนูอยากพูดเรื่องที่แบบหนูไม่สามารถพูดหน้าร้านได้หรือมันเป็นสิ่งที่หนูอัดอั้นแล้วก็อยากจะพูดในเรื่องที่แบบอย่างแบบถ้าลูกค้าผ่านมาเห็นเพราะหนูตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้าลูกค้าหนูผ่านมาเห็นอย่างที่คนอื่นๆที่เขามาทักถามหนูอะค่ะว่าเขาเห็นหนูใน TikTok อะหนูก็เลยแค่รู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นนะถ้าเขาเห็นเราใน TikTok ถ้าเขาไม่เห็นคอนเทนต์เราแบบเนี้ยเขาก็จะได้รู้ว่าใช่ร้านเราเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะประมาณนั้น
23: งั้นก็ต้องเปลี่ยนเวที่สื่อสารค่ะเพราะเวหนูอยากบอกว่าโอเคกล้วยต่อไปนี้เนี่ยถ้ามาเข้าร้านฉันเนี่ยนะคะถ้าใครอยากจะกินกล้วยสักหนึ่งชิ้นอะอยากจะกินแค่กล้วยไม่อยากกินมันก็เอาตรงนี้ค่ะมาประกอบกับสิ่งนี้อันนี้เป็นแนววิธีในการสื่อสารแต่การที่หนูพูดถึงเขาแล้วยกตัวอย่างเคสแล้วเจ้าของเรื่องอะมาฟังเขารู้สึกว่าเขากำลังถูกทำให้อับอาย
25: นี่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือเคสที่นำเรื่องมาคือเคสเนี้ยที่โทรมาปรึกษาพี่เนี่ยสำหรับหลายคนจะคิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่มัมพูดถึงเหมือนเขาทำผิดนี่แหละมันเลยนึกออกใช่ไหม
24: มันเราอะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ท
23: ไม่ได้แย่ขนาดนั้น
24: ถูกมากนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรื่องมันเบามากจนเราไม่น่าจะต้องลงไปแลกในโซเชียลอ่ะ
25: ใช่
24: แล้วทำให้ร้านเรามีภาพลบด้วยอ่ะ
25: คือถ้าเป็นเคสที่มันผิดจริงๆแบบนิสัยแย่ๆมากจริงๆพี่ว่าคนฟังแล้วอาจจะเอาใจช่วยมัมนะ
24: ถูก
25: แต่ว่าพอเคสเน
24: ี้ยทุกคนจะรู้สึกว่าโถเขาขอกินกล้วย1ชิ้นน่ะคือถ้าจะให้ก็ให้ไปแต่ถ้าจะไม่ให้ก็ไม่ต้องถึงกับทำคอนเทนต์ educate คนไหมว่าโอ้มาขอกล้วยมันเรารู้สึกมันไม่คุ้มแล้ว
23: ขนาดเพื่อนมัมอ่ะยังไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มัมทำนี่เขาที่เพื่อนมัมนะรู้จักนิสัยมัมด้วยนะพวกพี่ยังไม่รู้จักนิสัยนะนี่แต่เพื่อนที่รู้จักนิสัยยังบอกว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำเลย
25: เพราะถ้าในมุมพี่เป็นคนไปซื้อกล้วยทุกวัน
0: ไม่ไม่ค่ะเขาหมายถึงว่าเขาว่าหมายถึงว่าลูกค้าไม่ควรทำแต่ว่าอีกคนนึงอ่ะบอกก็ไม่ควรทำแต่แค่ว่าหนูอ่ะต้องไม่ลงคอนเทนต์แบบเลียวนะวันนั้น
25: ไม่แม้แต่สำหรับพวกพี่อะ
0: เคส
23: วันไหนก็ไม่ควร
25: มันไม่ควรเอามาลงเป็นเคสว่าเขาเป็นลูกค้าที่ไม่ดี
23: เออเขาไม่ควรถูกจัดว่าเป็นลูกค้าต่ำกว่ามาตรฐานขนาดนั้น
25: ใช่มันไม่ควรพูดถึงในกรณีนี
23: ้พี่อยากให้ไม่รู้ดิว่ามัมมองเรื่องนี้ว่าตัวเองมีส่วนที่ไม่ควรทำหรือเปล่านะเพราะว่าตั้งแต่ที
0: ่
23: พ
0: ี่
23: เพราะพี่พูดกับมัมมาพี่เหมือนแบบมัมยังไม่ค่อยรับเท่าไหร
25: ่แต่ว่าเข้าใจได้แหละที่ว่าอยากจะทำคอนเทนต์ให้แบบที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นธรรมชาติของเราแต่ว่ามันก็ต้องรู้ว่าอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลไม่ดีกับร้านนะ
23: จำเป็นบทเรียนมัมจำเป็นบทเรียนว่าสิ่งแบบนี้ไม่ควรทำแล้วต่อไปนะพี่จะบอกนะถ้าเกิดมัมทำกล้วยแขกนะรู้เปล่าว่าการทำกล้วยแขกอะ engagement โคตรดีเลยทำอะไรรู้ไหมวิธีการทำกล้วยแขกแต่ชุบแป้งตั้งแต่หั่นเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่ตั้งกล้องเฉยๆแล้วเดี๋ยวมัมดู engage ไลฟ์มันอย่างเงี้ยทุกวันแล้วดู engage
24: ไอ้ที่ให้ความรู้ว่ากล้วยแข็งอยู่ตรงกลางอะไรนั้นดีมาก
0: ค่ะอันนั้นหนูก็ทำค่ะอันนั้นหนูก็ทำ
24: ที่เล่ามาเนี่ยแหละอันนั้นน่ะดีแต่เวลาเราจะลงคอนเทนต์อะไรมันควรคิดรอบด้านว่าเอ้ยคอนเทนต์แบบนี้มันจะส่งผลเนกาทีฟถึงร้านหรือเปล่าเราจะเป็นร้านที่หยุมหยิมกับลูกค้าหรือเปล่าเราจะเป็นแม่ค้าที่ใจแคบหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราจะ educate คนมาซื้ออย่างเดียวคอนเทนต์นึงอ่ะมันอาจจะส่งผลได้สองด้านแล้วถ้ามัมจะกลายเป็นร้านขายกล้วยที่คิดเล็กคิดน้อยในสายตาของคนมาซื้อขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มัมจะเสียมันเสียมากกว่ากล้วยชิ้นเดียวไง
25: เรา
24: เอาง่ายๆวันนี้พี่ไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้แต่ว่าวันนี้เสร็จปุ๊บนะคลิปเราอัพนะมัมลองไปอ่านคอมเมนต์ดิอันนี้คือคนที่ฟังทั้งหมดเขาจะมาแสดงความรู้สึกว่าเขารู้สึกไงกับเคสของมัมมีคนที่ค้าขายออกมาบอกว่าเอ้ยเราเข้าใจนะกับการที่มีคนมาขอกินแต่ก็ไม่ควรเอ่ยถึงลูกค้าในโซเชียลแบบนี้คือเนี่ยนี่คือผลที่เกิดขึ้นกับกล้วย1ชิ้นที่คนเขาขอกินน่ะคือถ้าเขาเดินมาตัวเปล่าแล้วขอกินกล้วยแล้วก็เดินหายไปอย่างเงี้ยเราก็ยังพอเข้าใจได้นะแต่นี่เขาซื้อเราด้วยไงเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวมัมจะได้เห็นว่ากล้วย1ชิ้นน่ะมันส่งผลไม่ดีกับร้านยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปการที่จะคัดเลือกคอนเทนต์ลงอ่ะเหมือนที่เพื่อนบอกอ่ะมันอาจจะต้องกรองนิดนึงอ่ะ
25: ใช่
24: อ
25: ื
24: ม
0: ค่ะ
25: มันต้องคิดแหละว่าไหนลงแล้วมันจะดีกับเราไหนลงแล้วมันจะส่งผลเสียกับเราพี่ว่า
23: ไม่ใช่คิดว่าเราควรจะลงเรียลไทม์หรือไม่เรียลไทม์นั่นไม่ใช่ประเด็นนะเราจะลงเรื่องอะไร
25: เลือกเรื่องที่มันจะต้องลง
0: ค่ะ
23: เออ
24: วันนี้ใครที่ทำอาชีพค้าขายแล้วเข้าใจความรู้สึกของมัมแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์มาด้วยเพราะเชื่อว่าคอมเมนต์ฝั่งลูกค้าเต็มๆแน่ๆเพราะนั้นคอมเมนต์ของพ่อค้าแม่ค้าที่เคยเจอสถานการณ์แบบมัมแล้วจัดการยังไงอ่ะช่วยคอมเมนต์อีกฝั่งนึงด้วยเราไม่อยากให้มัมโดนอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆเรื่องราวผ่านมาแล้วเน
0: า
24: ะผ่านมาแล้วตั้ง 3-4 สัปดาห์วันนี้
0: กะมา
24: เมาส์จอยๆแต่ว่าตอนนี้คนฟังไม่จอยด้วยแล้วเออมันเราอยากให้มันมีคอมเมนต์ทั้งสองฝั่งแล้วช่วยกัน
23: หรือบอกหน่อยว่าลูกค้าน่ารักเป็นยังไงเราวันนี้เราพูดเรื่องของเราอยากให้แม่ค้าน่ารักเป็นแบบนี้ทีนี้แม่ค้าเองในส่วนแม่ค้าก็อยากเจอลูกค้าน่ารักเหมือนกันลูกค้าก็ลอยพ่อพันแม่เหมือนกัน
24: ถูกต้อง
23: เออ
24: เรามาช่วยกันดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเละแน่
23: รณรงค์ให้เป็นแม่ค้าและลูกค้าที่น่ารักอืม
24: ตาเหลือไปตอนนี้คอมเมนต์รันรึดเลยอ่ะ
23: เพราะวันนี้เข้าใจลูกค้ามันมีร้อยพ่อพันแม่จริงไหนจะมีฉาดชีพอะไรอีกมันมีเยอะมาก
24: ไอ้ที่ไม่น่ารักจริงๆเราก็ควรจัดการ
23: ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่โอเคมันเล่าสู่กันฟังได
25: ้เพราะตอนแรกเนี่ยกะจะถามเลยว่าเฮ้ยลูกค้าไม่ดีมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังสักอย่างร
23: ู้อ
25: ะไรเง
23: ี้
25: ย
23: แต่พอกินกล้วยชิ้นนึงอ่ะมันเบาไป
25: มันไม่น่าเขาไม่ดีนะ
23: ลองไปปรับกับตัวเองมัมเพราะว่าเรายังทำคอนเทนต์อยู่ไม่เป็นไรค่ะถือว่ามันมีการแลกเปลี่ยนคนเรามันต้องมีผิดพลาดบ้างแหละ
24: คือคอนเทนต์เราจะคิดถึงฝั่งเรามันเป็นเรื่องปกติที่พอเราโยนลงไปในโซเชียลแล้วบางทีมันส่งผล2ด้านที่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงแค่นั้นเอง
23: เมื่อไหร่จะเข้าไปเล่นในเรื่องของโลกของโซเชียลอ่ะก็เตรียมรับไปเลยโอเค
25: นะคะ
23: ปรับได้เปลี่ยนได้มั่ม
25: รู้กับมันนะเรียนรู้กับมันนะคะ
23: โอเคค่ะมาขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
24: คือถ้าเป็นเมื่อสัก10ปีที่แล้วเขาจะบอกว่าลูกค้าคือพระเจ้าถูกไหม
23: ใช่
24: อันนั้นมันเป็นแบบมาร์เก็ตติ้งแบบโอ้ยเมื่อสัก10-20ปีแล้วแต่เดี๋ยวนี
23: ้
24: ก็ไม่ยอมแล้วลูกค้าก็ไม่ใช่พระเจ้าเอาเงินมาให้ก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องแบบเคารพกันทั้งสองฝ่าย
25: เราดูความสมเหตุสมผลแหละ
24: ถูกต้อง
23: วันนี้ก็ด่านี่ไลน์นี่ก็ด่าลูกค้ามาให้กูดาวเดียวได้ยังไงเนี่ยว่าแบบมึงเทกันแดดแล้วหกใส่ขาเกงมึงอ่ะให้กูดาวเดียว
25: แล้วเรา
24: วันเลิกแล้วมันส่ง
23: ผลถ่ายให้ด
25: ู
23: มึงแค่เอาผ้าชุบน้ำเช็ดออกมึงขยับยังไงหกกูใช้กันแดดมากูก็ไม่เคยเทแล้วให้มันหกเหมือนกันเนี่ยดูค่ะว่ามันหกใส่กางเกงแล้วเป็นจุดสีขาวก็มึงใส่กางเกงสีดำกันแดดมันเป็นเนื้อครีมได้กูดาวเดียว
24: ทำหกเองด้วย
23: มันจะมีลูกค้าหลากหลายมากแต่คือแต่ละเคสมันต้องเป็นเคสที่มันสมเหตุสมผลที
24: ่
23: ก็มึงให้กูดาวเดียวฉันกูด่ามึงได้นะไหนๆมึงตัดสินกูมาแล้วอย่างเงี้ย
25: นะอ้าวเบรกก่อนค่ะ
24: ครับ
25: ยาวเลยนะ
23: แต่ตอนนี้รู้สึกอยากกินกล้วยแขก
24: ไม่เดือดสงสารเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านมาแล้ววันนี้เหมือนโทรมา
25: ตอนแรกเราก็แค่แบบ
24: มาโดนแท้ๆอย่างเงี้ย
25: ไม่อยากพูดได้ด้วยซ้ำ
23: แต่ว่าอยากให้มัมอย่างนี้นะอยากให้มัมฟังพวกพี่นะเว้ยว่าอันนี้มันคือติเพื่อก่อนนะไม่งั้นมัมจะทำคอนเทนต์ด่าลูกค้าไปเรื่อย
25: ๆคือหวัง
23: ต้องเปลี่ยนคอนเทนต์ไม่งั้นวันนี้เดี๋ยวมันจะมีรถทัวร์ไปจอดข้างหน้าแล้วจะนอยกว่านี
24: ้
23: โอเคอ่ะเบรกสักครู่ค่ะ
1: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
2: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าก
1: ินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
2: กินนอกสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่

0: ของแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: อังคารคลุมโปง
3: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากอย่างนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นคนควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
4: ว้าย
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 16:00 นที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: สนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
9: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
10: เนี่ยเราไม่ใช่ว่าจริงอ่ะเคสของมัมอ่ะมัมไม่ได้โทรมาแล้วนะแต่เป็นทีมงานเราโทรไปหามัม
11: ใช่นี่ไปคิดแบบนี้นะเพราะมัมอาจจะบอกไม่อยากคุยแล้วพี่
10: ไม่ต้องละเพราะว่าเรื่องจบแล้วแล้วเบิร์ดโทรไปตามมัมมัมแชร์จอยจอยได้ไหม
12: แล้วลากอีมัมเข้ามา
10: ลากมัมเข้ามาแล้ว
12: เหมือนโดนซัดตอนเนี้ย
10: เรียบร้อยกล้วยม
11: ัมแล้วคอมเมนต์เขาดูจากเหงาๆอ่ะจากวันหยุดที่แบบ5คน6คน
12: คอมเมนต์ตั้งแต่ยายมัมเข้ามา
11: โอ้โห
10: ถึงต้องเบรกว่าเห็นใจมัมนะ
11: มาจากไหนกันเนี่ย
12: เมื่อกี้ว่าเมื่อกี้กูอ่านไม่ทันเลยอ่ะ
10: โอ้โหลามครึบเลยอ่ะ
11: มาจากไหน
12: กัน EX บอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้ไปซื้อข้าวเหนียวไก่แล้วไม่กล้าขอกากแป้งไหมคะแล้วอะอย่างงี้เอาสร้างมาตรฐานนะทุกอย่างมีต้นทุนเนาะมึงก็แค่เอ่ยแปลว่าขอซื้อกากแป้งนี้ได้ไหมครับถ้าเขาให้มึงคือให้ฟรีโอเคมึงพ้นผิดอย่าง
10: น
12: ี้ละกัน
10: เราน่ารักกันทั้งสองฝ่าย
12: น่ารักสองฝ่ายอ่ะ
10: ให้เคสของมัมมันทำให้เราเปลี่ยนมายด์เซตทั้งคู
12: ่เพราะว่าเคสของ
10: ขอซื้อขนมชิ้นหนึ่งแล้วแม่ค้าเขาจะให้ฟรีอะไรเงี้ยอันนี้น่ารักทั้งคู่
12: อ่า
10: ขอซื้อชิ้นเดียวได้ไหมอยากกิน
12: เอออ่ะก็คือลูกค้ามัมก็ต้องน่ารักด้วยไง
10: ใช่
12: อ่ะคุณยายคนนั้นก็ต้องแบบถ้าอยากกินจริงๆก็ต้องบอกว่าขอซื้อชิ้นนี้ได้ไหมอ่ะลูกค้าก็ถือว่าน่ารักส่วนแม่ค้าก็อาจจะแบบใจดี
10: เอาจริงการขอของฟรีแม่ค้ามันก็ไม่ค่อยดีแล้ว
12: มันคือการขอ
11: มันมีต้นทุน
10: แต่
11: มันก็ดูบริบทได้นะ
10: ชิ้นเดียวมันก็ไม่น่าแลก
11: ใช่
10: แค่นั้นเอง
12: แล้วชอบด้วยขอกากกล้วยทอด
11: ชอบกากกล้วยทอดที่สุดกากแป้งแบบว่ามันมัดอ่ะโอ้โหบางทีกล้วยไม่ค่อยอยากกินหรอกแต่กาก
12: ก็เอ่ยเวลาจะขอเอาอย่างนี้เวลาจะขอใครของฟรีก็บอกว่าถ้าขอซื้ออันนี้ได้ไหมเท่าไหร่อะไรเงี้ย
10: ช
12: ิ้
10: นหน
12: ึ
10: ่งขอแบ่งชิ้นหนึ่ง
11: แม่ค้าจะดีเขาจะ
12: แล้วถ้าเกิดว่าพอแม่ค้าคิดตังค์ปุ๊บอีลูกค้าไปด่าใน TikTok วันนี้กูไปซื้อร้านนี้มา
10: ก็มันแปะป้ายแล้วไงชิ้นหนึ่ง5 บาทไง
12: เออ
10: มาขอ
12: ตอนนี้มันคดีมันเลยพลิกไงเออแต่เวลาขายของจะได้น่ารักน่ารักแต่เคสนี้ก็ดีพอมัมโทรมามันก็จะเป็นการเตือนสติตอหอด้วยบางทีแต่หอก็เมาเหมือนกันเพลินปากก็ต้องระวัง
10: ดีแล้วดีแล้ว
12: เออแต่ถ้าเกิดใครให้กูดาวเดียวกูด่าอยู่ดีถ้ากูไม่ผิดนะดาวเดียวคือแบบสำคัญมากต่อร้านค้า
11: เราดูกันที่เหตุที่ผล
12: ใช่
11: เราไม่ได้ยอมกันไปทุกเรื่องนะ
12: บางทีมึงด่าขนส่งให้กูดาวเดียวก็ตอบเลยกูทำมั้งขนส่งอ่ะ
11: เอามาใส่นี้น่าจะสุดท้าย

0: นั่นแหละคุณฟ้า
1: เมลเมนูอาหารตอนนี้ขึ้นเต็มเลยมึงหยุดก่อนนะกูหิว
2: สัมภาษณ์ขายเลย
0: คุณฟ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณฟ้าปีนี้วันแม่ทำอะไรให้คุณแม่คะ
3: ก็ปีนี้ก็อยู่กับมีเวลาอยู่กับคุณแม่เยอะมากค่ะเพราะว่าตอนนี้คือทิ้งชีวิตจากในเมืองอะค่ะมาย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดอะค่ะมาอยู่ท่ามกลางแบบธรรมชาติแล้วก็คุณแม่ก็มาอยู่ด้วย
1: อุ้ยน่ารักมากเลยฟ้าอายุเท่าไหร่คะเนี่ย
3: อายุ38ปีค่ะตอนนี
1: ้อ๋อเคสคุณฟ้าปกป้องฟังไว้นะลูก
2: โอ้โหให้ลูกฟังเลย
0: ปกป้องเล่นลังอยู่ข้างนอกแหละมันไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นนะ
1: คุณฟ้าข่าววันนี้มีอะไรเอ่ย
3: ก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากอยากจะขอกำลังใจจากพี่ๆแหละเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่จังหวัดน่านเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่จังหวัดบ้านเกิดคือเป็นคนเกิดที่สมุทรปราการแล้วก็ทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงจุดนึงเรารู้สึกว่างานประจำมันทำให้เราเหนื่อยแล้วไม่มีเวลาให้กับครอบครัวให้กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยก็แล้วก็ไม่มีเวลาให้กับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มคิดว่าเอ้ยหรือว่าเราจะมาอยู่ต่างจังหวัดก็เลยมาซื้อโฮมสเตย์มือสองที่ที่หมู่บ้านสปันอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านอะไรเงี
0: ้
3: ยแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่กับคุณแม่อะไรเง
0: ี้
3: ย
0: ช่วงนี้น่าจะอากาศดีมากเลยเนาะฝนมันแบบพรำ
3: ๆอากาศดีมากครับแล้วก็เป็นช่วงเขียวทุ่งนาเขียวๆแล้วก็แบบตื่นเช้ามาก็จะมีหมอกหน้าบ้านอะไรเง
1: ี้
3: ย
1: บอกราคามาเลยต่อหัวเท่าไหร่คืออันเนี้ยมาขายของแล้วใช่ไหมแหมมันมาละเอียดขนาดนี้ยายฟ้าถ้าบอกมาซิว่ามันคืนเท่าไหร่กี่บาทอ่ะฉันโปรโมทให้เธอเลย
2: บรรยากาศมาครบเลย
3: ก็คืนละ 1,000 บาทพักได้2คนพร้อมอาหารเช้า
1: ค่ะโอ้ฮะคืนละ 1,000 บาทต่อ2คนเหรอ
3: ใช่
2: นี่เคยไปน่านถ้าขึ้นไปบนดอยนี่เขาว่าปีนึงจะมีแดดแบบแรงๆแค่ไม่กี่อาทิตย์เองนะ
3: แทบไม่เจอเลย
2: ใช่ไหม
3: เจอเลยค่ะวัน
2: ไม่แทบไม่มีแดดแล้วก็เย็นตลอดปี
0: แล้วแบบสมมุติมันจะมีช่วงแบบซีซั่นของมันอ่ะบางทีแบบหน้าก็เป็นสีทองอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่ใช
0: ่หญ้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยสวย
2: เมืองที่อากาศ
1: เฮ้ยมันเก๋นะ
0: หลวงข้าวสิ
1: แต่เรื่องของการเดินทางไง
0: แต่แล้วคุณฟ้าย้ายเป็นนานเท่าไหร่แล้วคะ
3: เพิ่งมาได้1เดือนเองค่ะ
0: โอ้
2: โห
0: ร้อนเลย
1: หรอแล้วฟ้าต้องการอะไรจากพวกพี่มา
3: ต้องการกำลังใจเพราะว่าก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่ก็จริงๆโชคดีที่มีคุณแม่มาด้วยแต่ว่าเพื่อนๆหรือชีวิตในเมืองหรือทุกอย่างอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราต้องการแบบคือเรามันเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เนาะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่า
2: ก็ย้ายถิ่นฐานแล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะพี่แล้วก็แบบว่าอยากได้กำลังใจมากๆเพื่อที่จะสู้ไปได้ถึงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกมาน่านะคะขอถามหน่อยทำไมถึงเลือกมาน่านคะ
3: เพราะว่ามาหน้าหลายรอบแล้วรู้สึกว่าชอบแล้วก็แบบจริงๆก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นจังหวัดที่เราอยากมาเกษียณใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเคยแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราก็ดูที่ดินไว้เผื่อว่าวันนึงเราจะได้มีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มาอยู่แบบเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วก็ตอนนี้มีลูกค้าเริ่มมีแขกมาพักกิจการมันเป็นยังไงฮะ
3: ก็เปิดมาได้1เดือนมาอยู่ที่นี่ได้1เดือนก็มีลูกค้าไปประมาณ150คนอะไรครับประมาณ
2: ได้ตามเป้ามั้ยได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้มั้ย
3: ก็พอกลางๆอะไรเงี้ยครับ
2: กลาง
3: ๆแต่ว่าก็คิดว่าถ้ามีลูกค้ามาเยอะกว่านี้เราก็จะแบบว่ามีทุนที่จะมารีโนเวททำโฮมสเตย์ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆตามแบบสไตล์ที่แบบเวลาคนเมืองเรามาแล้วเราจะได้มาพักแบบสะดวกสบายอะไรเงี้ยครับ
2: คือรับแขกไปแล้วก็อัปเกรดของเราไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: มีกี่ห้องคะฟ้า
3: ตอนนี้ทั้งหมดบ้านมี8หลังแต่ว่าอยู่กับแม่คนละหลังก็คือเหลือปล่อยเช่า6หลังปล่อยให้นอน6หลังครับ
0: ตัวคุณแม่ก็ช่วยคุณฟ้าเหมือนดูแลตัวโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะคุณแม่ทำกับข้าวอร่อยมากทำข้าวต้มอร่อยมาก
0: อยากไปอยู่อะไรอย่างนี้มากนึกออกใช่ไหมทำกับข้าวให้กิน
1: อ
0: ่ะ
1: ถ้าบอกว่าเท่าที่เราดูมันก็ธรรมชาติดีนะใช่อันนี้ไหม
0: อันนี้เลยเหรอ
1: ใช่ไหมเบิร์ดเอาที่ของ
0: ว้าใช่เลยเหรอ
2: ที่เบิร์ดเปิดให้ดูใช่ไหม
0: อุ้ยสวยเลย
2: ใช่เบิร์ดเปิดให้ดู
3: อยู่กลางทุ่งนาสปันเลยค่ะ
0: อุ้ย
1: เอากำลังใจไม่ต้องดีกว่าจะแนะนำดีกว่าว่าสิ่งที่ถ้าเกิดว่าอยากให้คนเมืองไปฟ้าต้องทำในสิ่งที่คนเมืองหอยหานั่นคือความสโลไลฟ์อาหารค่ะอาหารที่แบบแม่มานั่งทำให้เลยจะได้กินแกงแบบนี้แบบนั้นอาหารคือสำคัญมากอะไรที่คิดว่าคนเมืองมาแล้ว แล้วมันจะได้เช่นผักอันนี้เราเก็บมาสดๆแล้วหรือเขาเก็บผักมาเขาจะได้ทำอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยที่คิดว่าในเมืองไม่มีหรือแม่เราทำให้เขาก็ได้
0: แต่เมื่อกี้คุณฟ้าบอกว่าอาหารที่คุณแม่ทำแล้วคุณฟ้าได้ทำเหมือนมาให้แขกทานได้ปะคะ
3: ก็มีครับก็จะเป็นวัตถุดิบแบบพื้นเมืองตามแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยที่เนี่ยที่หมู่บ้านสปาเนี่ยเขาจะมีกฎว่าผักทุกชนิดคือจะไม่ให้ใส่ยาเลย มันก็จะเป็นแบบผักที่เป็นออร์แกนิกจริงๆแล้วก็ตามฤดูกาลนั่นแหละครับ
1: เวลาสมมติว่าคนที่มาพักใช่ไหมเราจะมีกิจกรรมตอนเย็นคือให้มาช่วยเราทำกับข้าวแล้วกินด้วยกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะอันนี้นะเพราะว่าพอโฮมสเตย์เรารู้สึกว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของการออกไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์แบบสโลเป็นแบบพื้นบ้านโลคอลจริงๆอ่ะ
0: เพราะว่าคนที่เข้าไปน่านน่ะส่วนใหญ่ก็คือไปพักแหละเพราะว่าน่านชีวิตมันสงบเงียบ
1: มันเงียบมันไม่มีอะไรเอาจริง
0: มากคือวัด4วัดอ่ะสมมุติในเมืองอ่ะเดินข้ามถนนไปก็เจอวัดหมดแล้วอ่ะนึกออกมั้ยนี่ชอบมากนี่ชอบนานมาก
1: คือให้แบบเรามีแพ็คเกจการไปใช้ชีวิตเช่นตอนเช้าตักบาตรเราพาเราเตรียมของให้ไปด้วยกันตอนเย็นทำกับข้าวร่วมกับเรา
3: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่เหมือนกูไปใช้ชีวิตกับอยู่กับคนในบ้านเนี้ยแล้วถ่ายลงคอนเทนต์เลยค่ะ
3: อ
1: ันนี้พี่แนะนำเนาะลองดูนะ
3: ได้ครับได้เดี๋ยวลองทำดูค่ะ
0: คือคุณฟ้ากลัวว่าเหมือนแบบความเหมือนไม่แน่ใจใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราเลือกมาสุดท้ายมันจะอยู่รอดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
3: ใช่ใช่
1: แต่ engage คุณดีมากนะ
0: ใช่ใช่เพราะว่า
2: ดูคอนเทนต์ที่ทำดูน่าสนใจนะ
1: ใครตัดให้อ่ะ
3: ตัดเองครับ
2: มันดูมีอะไรอ่ะหมายถึงว่าผมว่าตอนนี้ทำอย่างนี้ต่อไปทำอย่างนี้ต่อไปพยายามทำมันอาจจะต้องใช้เวลาในการบิ้วในช่วงแรกแล้วก็อย่าพึ่งลงอะไรเกินตัว
1: ยังไม่ต้องลงทุนพี่ว่าเอาเท่าที่มีอ่ะ
2: นี่เป็นคนเพลย์เซฟพอสมควรไงคือถ้าเราจะต้องควักแล้วก็อัปเกรดโรงแรมอะไรไปอีกอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องเสี่ยงอ
0: ่
2: ะ
0: แต่นี้ว่ากำลังดีนะมันตอนนี้หมายถึงว่าม
2: ันค่อย
1: เราพี่ก็แนะนำอย่างนี้ค่ะให้บาร์เทอร์เอาพวกอินฟูต่างชาติเข้ามาต่างชาติจะชอบมากไลฟ์สไตล์แบบนี
2: ้
1: ให้เขามาใช้ชีวิตกับเราให้เขาพักฟรีเลยแล้วก็
3: เพราะว่า
1: เอาสิ่งนี้ไปลง
3: กำลังคิดว่าถ้าปีหน้าอาจจะทำเป็นแบบว่ามาปลูกข้าวด้วยกันอะไรเงี้ย
2: ก็จะมีกิจกรรมอะไรพวกน
1: ั้
2: น
3: กิจกรรมอะไรเงี้ย
0: ให้แบบครอบครัวเขาได้ทำใช้เวลาร่วมกันมีแบบว่างานศิลปะอะไรเงี้ยหรือว่าเวิร์กช็อป
1: แล้วอินฟูต่างชาติอ่ะเขาจะเอาสิ่งนี้ไปลงในช่องเขาด้วยเนี่ยร้านพี่อ่ะเปิดให้อินฟูต่างชาติมาอู้ตอนนี้นะอุ้ยรับหมอนวดอยู่นะ
3: ต่างชาตินี่มีแนะนำไหมว่าชาติอะไรโดยเฉพาะ
1: เธอไทยเลย
3: จีนหรือเป็น
1: เธอไทยเลยพวกต่างของเธอคือคอนเทนต์คือต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยตีแคบๆก่อนว่าทาร์เก็ตเราคือใครมันไม่ใช่ทาร์เก็ตที่คนบินมาเพื่อจะมาพักกับกูแน่ๆต้องเป็นต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยแล้วชอบวัฒนธรรมไทยมันมีอินฟูพวกนี้เยอะมากนั่นแหละแล้วถ้าเธอโด่งดังเธอต้องไม่ลืมนะว่าใครแนะนำสิ่งนี้กับเธอ
3: ได
1: ้ฉันเป็นคนชอบเก็บหนี้บุญคุณคน
0: แต่โลเคชั่นดีเลยนะ
2: โลเคชั่นดี
1: ใช่
2: โลเคชั่นดี
0: เดี๋ยวพี่ไปดีกว
2: ่
0: า
2: แต่ว่าเห็นด้วย ว่าต่างชาติอาจจะคุ้นชินกับการพักโฮมสเตย์แบบนี้มากกว่าจริงคนเมืองคนไทยอ่ะจะยังติดสบาย
1: ใช่แต่ต่างชาติชอบวัฒนธรรมลงไปให้ถึง
2: คนไทยยังต้องถามว่ามีแอร์ไหมคะอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: นี่เดี๋ยวหอมนะหอมยังชอบนะอะไรแบบเนี้ยหอมก็ชอบเหมือนกันนะ
0: ชอบมาก
1: ให้ไปใช้ชีวิตเลยอะไร
2: มีตู้เย็นไหมคะคนไทยจะยังติดอยู่แหละเรื่อง
1: เนี่ยแล้วมานั่งปั้นข้าวเหนียวพอถึงตอนเย็นมานั่งปั้นข้าวเหนียวกินด้วยกันอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มีอะไรที่คุณฟ้ากังวลใจอีกไหมคะนอกจากเรื่องของโฮมสเตย์แล้ว
3: ก็ไม่ก็แค่มีเรื่องของแฟนนะคะเพราะว่าเราต้องห่างกันแฟนก็คือตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าเราตัวเรามาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะใช่
1: คบมากี่ปีแล้วแฟนอ่ะ
3: ประมาณ3ปี
0: เราเขาว่ายังไง
2: ใจนะ
0: เขาว่ายังไง
2: ใจหน่อยแหละ
0: ตอนที่คุณฟ้าย
3: ้
0: ายไป
3: แรกๆตอนที่ห่างกันประมาณวีค2วีคแรกเขาก็เหมือนทำใจไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราแบบเขาใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเราอีกเลยในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็หลังจากนั้นเมื่อวีคที่แล้วเราก็ให้เขาเอามาหาที่นี่เขาก็เห็นวิถีชีวิตความเป็นไปในการใช้ชีวิตของเราอะไรเงี้ย แล้วก็ได้มีการคุยกันว่าเออก็ถ้าแฟนอยากทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพแบบก็อีกสัก5ปีก็เก็บตังค์แล้วก็ค่อยมาอยู่ด้วยกันที่นี่อะไรเงี้ยค่ะ
1: อยากให้เขามาเร็วก็ทำให้มัน
3: ครับ
1: ที่รู้จักเร็วๆแค่นั้นเอง
2: ใช่
1: แล้วก็มองอาชีพอื่นที่นู่นด้วยค่ะคุณฟ้าอาชีพที่เราสามารถดีลกับชาวบ้านได้ด้วยเช่นเราเอาผักจากชาวบ้านมา
0: ขายใช่ไ
1: ห
0: ม
1: ให้เขาขายเราให้เขาได้ผลประโยชน์ให้คนชุมชนนั้นได้ประโยชน์จากเราได้ด้วยแล้วชุมชนนั้นมันจะกลายเป็นชุมชนที่แข็งแรงค่อยๆค่ะอันนี้เป็นแบบโปรเจกต์ค่อยๆ
0: แต่ว่านี่เพิ่ง1เดือนเองคุณ
1: เออเพิ่ง1เดือน
0: ค่อยๆทำค่อยๆทำ
1: ซึ่งเอนเกจดีอยู
2: ่เอนเกจด
0: ีแต่ว่าลูกค้ามา150คนเดือนนึงนี่ก็เยอะนะ
3: บางคนเขาบอกว่าตามมาแต่ TikTok อะไร
0: ก็แน่แต่ว่า
2: เนี่ยแหละเนี่ยทำต่อไป
0: ใช่ต้องทำต่อไปคุณฟ้าทำ TikTok แบบเนี้ยค่ะ
1: เออแล้วก็แบบมี
2: เพิ่มกิจกรรม
1: เพราะว่า
2: โฮมสเตย์ควรจะมีกิจกรรมด้วยอย่างเช่นไปเดินป่าปลูกข้าวอะไรเงี้ยถูกต้องแล้วทำอาหารอย่างเง
1: ี
2: ้ยไปดูวิถีชีวิตพาเขาไปอะไร
0: บ่อเกลือนี่ป้าที่มันเขาจะมีบ่อเกลือเขาจะมียังมีอยู่ป
3: ่
0: ะ
3: ใช่มีบ่อเกลือค่ะ
2: ทำถูกแล้วฮะทำต่อไปครับ
1: คอยดูแลลูกค้าอยากไปเที่ยวนี่เรามีรถให้หรออะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช
0: ่สู้ๆนะคุณฟ
2: ้
0: า
2: ก็คือกิจกรรมแบบนอกเหนือจากการไปพักอ่ะ
0: นี่เชื่อว่าหลายคนนะอยากมีชีวิตกับคุณฟ้านะ
2: อ
0: าจจะแบบว่าแก่กว่านี้หน่อย
1: เราอยู่ที่นู้นเรามีความสุขอะอยู่ได้อยู่กับแม่แล้วอะไรเง
0: ี้
1: ย
2: อาจจะเหวอๆหน่อยเพราะเราต้องย้ายถิ่นย้ายที่อยู
3: ่
2: ส
3: ัง
2: คมมันก็ต้องอาจจะต้องปรับตัว
1: เออแต่มันมีแนวทาง
2: ไ
1: ป
2: ทาง ที่ดีมาดี
3: ได้เลยครับเดี๋ยวไปดีลอินฟูต่างชาติก่อน
1: ใช่ทำเลยเนี่ยร้านนวดของทำนี้ดีเลยคนตามมา
3: ได้ครับพี่ต้นหอม
1: โอเคขอบคุณครับคุณฟ้า
3: ขอบคุณมาก
1: สวัสดีค่ะ
3: พี่ๆทุกคน
1: ค่ะ
0: อยากไปอยู่
1: เราเห็นรูปนั้นเย็นมาถึงตรงนี้แล้วความรู้สึกมันเย็นแบบ
0: ไอเนาะ
1: ไอเย็นน่ะเออ
2: แอร์ค่ะไอที่เย็นอยู่ตรงนี้แอร์ค่ะ
1: วันนี้นะสมมติว่าถ้าเรามีเพื่อนเราไปทั้งหมดอ่ะ
0: ก็อยู่
1: ก็แปดห้อง
0: แต่เธอห้ามไปแวะเสียงดังกันนะ
1: แบบสายแรกเหรอ
0: จะนึกออกไหมหมายถึงว่าจะเสียงดังกัน
1: เสียงดังได้ก็เหมาแล้ว8คน
0: วันที่สงบไงแ
1: ม่เขาก็อาจอยขึ้นมาแม่จ๋าตึงดึ๊ดดึ๊งตึงดึ๊ดดึ๊งตึง
0: มันไม่ใช่มันไม่ฟิวนะโอเคเอามาดูโพลวันแม่ปีนี้คุณอยากทำอะไรให้แม่นะคะ
2: จ้าก
0: ลับบ้านไม่ใช่ว่ากลับแม่อันนี้ง่ายสุด
1: 38%
0: ใช่ยังไม่รู้แต่จะบอกรักแม่ก่อนละกันง่ายสุดเช่นกัน29
2: ครับ
0: พาแม่ไปเที่ยว17นะคะ
2: ครับ
0: แล้วก็ซื้อของที่แม่อยากได้ช่วงนี้ก็เนาะ
1: เศรษฐกิจอ่ะไอ้แก๊งคนรวย 16% ไอ้คนรวย 16%
0: โอเคอ่ะ
1: ขอบคุณคุณลูกค้านะคะ
2: คร
1: ับ อาหารแมวคาริว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคาริว่าถูกใจคนรู้ใจแมวก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นน้าสาใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: คร
0: ับ วันนี้หลากหลายเน
2: า
0: ะ
2: หลากหลาย
0: ใช่เจอกันวีคหน้าพุธหน้ายังอยู่กันครบเซตเหมือนเดิมนะคะ
2: ครับ
0: ลาไปแล้วครับ
2: พุทโธ
1: พุทโธ
0: อย่าลืมโทรนะสวัสดีวันแม่
1: บาย
2: บาย
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: วันนี้เราอยู่กับแม็กกี้บาร์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ภารกิจของคุณก็คือภารกิจสัญญาเราจะให้คุณเกี่ยวก้อยอีกฝ่ายแล้วพูดว่าอยากจะเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีให้กับอีกฝ่ายยังไงบ้าง
3: สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีครับจะซัพพอร์ตพี่แม็กทุกเรื่องเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันจะไม่ไปไหนสัญญาว่าจะอยู่กับพี่ไปเสม
5: อ
3: สัญญาว่าจะเป็นน้องที่ดีของพี่แม็กตลอดไปครับ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับเรื่องราวของซูซูกิวัย 23 ปีเตรียมย้ายสู่ถิ่นปาร์คเดอแปรงในแพ็กเกจค่าตัวรวม35ล้านยูโรและถูกวางเป็นผู้รักษาประตูสำหรับอนาคตของสโมสรอย่างไรก็ตามเปเช่กำลังพิจารณาปล่อยซูซูกิออกไปเล่นแบบยืมตัวเพื่อให้เจ้าตัวได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยูเวนตุสเป็นหนึ่งในทีมที่มีโอกาสคว้าตัวในด่านชาวญี่ปุ่นไปร่วมทีมแบบยืมตัวโดยยูเวนตุสเตรียมตัดสินใจในเร็วๆนี้ว่าจะเดินหน้าดีลนี้หรือไม่หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
7: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
11: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันพุธรักโลกแบบยั่งยืนได้ง่ายๆด้วยการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่จำเป็นเน้น Mix and Match เสื้อผ้าที่มีอยู่เป็นแนวคิด Slow Fashion ที่คุณก็ทำได
3: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะอินอะไรนะ
0: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
3: 4 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซิโนไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟเฟิลเบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซิโนไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
5: ลูกของเราน้องอายุ5ขวบค่ะลูกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในคลับแบดมินตันลูกก็เล่าว่าเขาอะโดนโค้ชดึงกางเกงเห็นก้นเห็นอวัยวะเพศอะค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาใบแจ้งความไปขอดูวิดีโอเราไม่เห็นเหตุการณ์นะคะมุมกล้องที่สนามมันถ่ายไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะคิดว่าก็คงสุดแค่นี้อะค่ะแต่เราอะเราไม่รู้ว่าเราที่ทำอยู่มันพอหรือยัง
6: เชื่อว่ายังมีคนที่ฟังแล้วคิดว่ามันก็เล่นกันมาแบบนี้อย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเราดูกันดีๆมันไม
7: ่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
6: ถ้าสงสัยว่าตัวเองปกป้องลูกได้มากพอแล้วหรือยังผมว่าการปกป้องที่ดีที่สุดคือเอาเขาออกมาเขารู้สึกว่าคุณแม่เขาช่วยเขาเต็มที่ผมว่าอันเนี้ยเคลียร์หมดละ
8: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: และกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM playlist non-stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด้

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกาครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลได้รับการเตือนว่าการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของฟอร์เรนเวสจะทวีความรุนแรงขึ้นหากแข้งทีมชาติเยอรมนีไม่สามารถทำผลงานได้ดีตั้งแต่เริ่มต้นภายใต้การคุมทีมของอันโตนีอิราโอลาโดยภายใต้การคุมทีมของอาร์เน็ตสล็อตอดีตเฮดโค้ชของชาวเยอรมันมีผลงานที่ไม่สม่ำเสมอในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังย้ายมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นในค่าตัว116ล้านปอนด์โดยเพลย์เมคเกอร์วัย23ปีเริ่มต้นในปรีซีซั่นได้ดีพอสมควรโดยทำประตูได้ในเกมกับลีดส์ยูไนเต็ดที่สหรัฐอเมริกาและมีส่วนร่วมในประตูที่2เกมที่แพ้โมนาโกโดยอดีตเมดฟิลด์หงแดงกล่าวว่านักเตะที่ผมอยากเห็นเขาทำผลงานได้ดีคือฟอร์เรนเวสเพราะถ้าคุณต้องการมีบทบาทที่ดีในแชมเปี้ยนส์ลีกหรือพรีเมียร์ลีกคุณต้องดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของเขาออกมาโดยสล็อตทำแบบนั้นไม่ได้ในฤดูกาลที่แล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามและผมหวังว่าเขาจะเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะถ้าเขาเริ่มต้นฤดูกาลไม่ดีในช่วงพักเบรกทีมชาติครั้งแรกเราอาจจะมีสถานการณ์ที่ผู้คนจะพูดว่าเป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับเขาหรือเปล่านี่เป็นความเห็นจากติดมหามันไลนิชโมกนากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
6: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
8: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีลองเริ่มจัดตารางชีวิตง่ายๆด้วยการตื่นนอนและนอนหลับให้เป็นเวลาจะช่วยให้เรานอนหลับได้ดีและใช้ชีวิตได้อย่างสดใสมากขึ้นค่ะ
0: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตSmart Social Bank for All Lives
2: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1รายการครับกลายเป็นข่าวฮือฮาในวงการมวยในเมืองไทยครั้งกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นกำปั้นขวัญใจชาวไทยอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทสภามวยโลก2สมัยโดยหลังจากที่กำปั้นวัย39ปีประกาศยังชัดไม่ตัดสินใจแขวนนวมและขอขยับเลื่อนรุ่นสู่พิกัด118ปอนด์โดยตั้งเป้าจะหวนกลับไปเป็นแชมป์โลกให้ได้อีกครั้งในอนาคตโดยหากด้านเสี่ยหุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานใหญ่ของนครหลวงโปรโมชั่นเดินหน้าสานฝันให้กับนักมวยในสังกัดด้วยการมอบโอกาสให้เปิดศึกชิงเข็มขัดแชมป์สหพันธ์มวยเอเชียรุ่นแบนตัมเวทโดยคู่ชกในไฟนี้คือซอนนี่บอยจาโร่กำปั้นจอมเก๋าในชาวฟิลิปปินส์ที่เคยเป็นถึงอดีตแชมป์สภามวยโลกรุ่นฟลายเวทเจ้าของสถิติการชก45ไฟชนะน็อค32ครั้งแพ้16และเสมอ5นอกจากนี้กำปั้นจอมเก๋าวัย44ปีเคยบุกมาช็อกแฟนชาวไทยด้วยการเอาชนะพงศักดิ์เล็กวันจงคำในจังหวัดชลบุรีโดยพร้อมกระชากแชมป์โลกไปครองเมื่อปี2012โดยสำหรับไฟต์การชกระหว่างศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นกับซอนนี่บอยเชโร่จะมีขึ้นในรายการนครหลวง Boxing Road to World Champion ที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรในวันที่28สิงหาคมนี้หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลา
9: เพราะชีวิตยังมีหวังเลยบอกตัวเองให้สู้อยู่ทุกวัน
0: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 น.เฟเนบาเช่บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวโรเมโลลูกากูหลังได้รับไฟเขียวจากนาโปลีเป็นที่เรียบร้อยโดยนาโปลียอมรับข้อเสนอยื่นเขามาโดยมีมูลค่ามากกว่า6ล้านยูโรนอกจากข้อตกลงระหว่าง2สโมสรแล้วลูกากูได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเกี่ยวกับการย้ายทีมครั้งนี้แล้วเช่นกันด้วยการนี้เตะทีมชาติเบลเยียมมีปัญหากับนาโปลีในตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาล2025ถึง2026ก่อนจะถึงจุดแตกหักในช่วงปรีซีซั่นโดยลูกากูมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงช่วงปรีซีซั่นปีก่อนทำให้ต้องพักยาวหลายเดือนต่อมาในช่วงโปรแกรมทีมชาติเจ้าตัวเลือกที่จะอยู่ในเบลเยียมเพื่อฟื้นฟูร่างกายกับทีมแพทย์และเทรนเนอร์ส่วนตัวแทนที่จะเดินทางกลับมารายงานตัวที่นาโปโดยสโมสรยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใดหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ลาลาลาลา
12: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีแรงบันดาลใจมักมาจากการลองทำสิ่งใหม่ลองเริ่มงานอดิเรกที่ไม่เคยทำดูนะเราอาจค้นพบความสามารถใหม่ของเราก็เป็นได
1: ้ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lifes

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3:00 นครับเรอัลมาดริดตัดสินใจเก็บเอนริกกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติบราซิลไว้เป็นส่วนหนึ่งของขุมกำลังในฤดูกาลนี้พร้อมแจ้งการตัดสินใจดังกล่าวไปยังตัวนักเตะและเอเจนต์ส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเจ้าตัวเพิ่งกลับจากการถูกปล่อยให้โอลิมปิกลียงยืมตัวในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยคิราโออาสสื่อของสเปนรายงานว่าบอร์ดบริหารราชชนชุดขาวได้ติดต่อไปยังร็อกเนชั่นบริษัทตัวแทนของเอนริกอย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันว่าแนวรุกทีมชาติบราซิเลียนยังอยู่ในแผนการทำทีมและจะได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองกับสโมสรในฤดูกาลใหม่ขณะเดียวกันแนวทางดังกล่าวยังได้รับความเห็นชอบจากโชเซ่มูรินโญ่กุนซือของเรอัลมาดริดคนล่าสุดโดยอนุมัติให้กองหน้าดาวรุ่งรายนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับแนวรุกถือเป็นข่าวดีสำหรับเอนริกโดยก่อนหน้านี้ยังต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตและบทบาทของตัวเองในถิ่นซานติอาโกเบนาเบลหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกานะครับ Enzo Maresca ผู้การทีม Manchester City คิดการใหญ่เมื่อจัดการแทงเรื่องให้ฝ่ายบริหารของเรือใบสีฟ้าเดินหน้าล่าตัว Enzo Fernandez เมดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาของเชลซีมาเสริมแดนกลางด้วยฟาเบริโซ โรเมโน่กูรูตลาดลูกหนังชาวอิตาเลียนรายงานว่ามาเรสกาวางเฟนเดสที่เคยร่วมงานกันมาก่อนในสมัยที่ยังคุมกับเชลซีเอาไว้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังจะเสียห้องเครื่องตัวเก่งอย่างโรดรีไปให้กับบาร์เซโลน่าขณะที่เฟนเดสก็แสดงออกอย่างชัดเจนมานานพักใหญ่แล้วว่าต้องการจะย้ายสังกัดหลังเริ่มไม่มีความสุขกับชีวิตในค้าแข่งของถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์โดยนับตั้งแต่เจ้านายสุดรักอย่างมาริสกาลาจากตำแหน่งไปในฤดูกาลที่แล้วยารักตาแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวหากอยากได้ตัวเฟนเดสมาในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมโดยเชลซีตั้งค่าตัวสูงถึง120ล้านปอนด์และยังมองว่าดาวเตะเลือดฟ้าขาวเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญในทีมของแชบี้อลองโซ่หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
7: อย่ากลัวทางที่ยาวไกลแค่ก้าวต่อไปก็ถึงสักวัน

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีดูแลตัวเองดีๆดื่มน้ำเยอะๆและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: กดติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

ฉันก็เบื่อตัวเองเหมือนกันที่มันไม่ยอมเมินไปนานเพียงใดก็ยังยืน

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กิน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมรัฐขันธวินหุค่ะนครพนมเตรียมพร้อมรับมือน้ำโขงหนุนระดมเครื่องสูบน้ำ26เครื่องและการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์รับวันแม่แห่งชาติสักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: สำนักงานกสทช.ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจัดการอบรมพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์รุ่นที่1และรุ่นที่2เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะครูและผู้ดูแลเด็กในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถนำหลักสูตรและคู่มือไปขยายผลได้อย่างกว้างขวางโดยมีเนื้อหาสำคัญ5โมดูลทั้งเรื่องการรู้จักสื่อการสร้างพลเมืองดิจิทัลผลกระทบของสื่อสิทธิผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมในสื่ออย่างสร้างสรรค์พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ออกแบบให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเช่นกิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อนรักนิทานนักสืบจิ๋วรักษาสิทธิ์และกิจกรรมดูสื่อดูใจเพื่อให้ครูนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเด็กอายุ 6-12 ปีได้จริงโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสื่อดิจิทัลและส่งเสริมการใช้สื่ออย่างปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปครับ
3: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์รับวันแม่แห่งชาติ2569พาคุณแม่ย้อนวันวานสัมผัสเสน่ห์เมือง8ริ้วเติมเต็มความสุขและความทรงจำของครอบครัวคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: การรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทรากรุงเทพเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพิเศษของวันสำคัญพาคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจโดยเฉพาะครอบครัวที่ถือโอกาสพาคุณแม่มาร่วมสัมผัสบรรยากาศพิเศษท่ามกลางเสียงหวูดรถจักรไอน้ำบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดเส้นทางโดยการเดินทางไปที่ชุมทางฉะเชิงเทราหรือเมือง8ริ้วนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมือง8ริ้วอาทิการกราบสักการะหลวงพ่อสุนทรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทราพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่วัดสมานรัตนารามและอย่างตื่นตาตื่นใจกับอุโบสถสีทองอร่ามที่วัดปากน้ำโซโลและสายกินสายช็อปยังได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศย้อนยุคริมแม่น้ำบางประพงด้วยทางนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญสำคัญต่างๆโดยขบวนถัดไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคม2569เนื่องในวันปิยมหาราชเส้นทางกรุงเทพอยุธยากรุงเทพณภาพรช่างตนรายงานค่ะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมรายงานว่าจังหวัดนครพนมได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องใน13จุดประกอบด้วยเทศบาลเมืองนครพนม12เครื่อง6จุดโครงการชลประทานนครพนม7เครื่อง4จุดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนคร6เครื่อง5จุดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครพนม1เครื่อง1จุดรวม4หน่วยงานสามารถระบายน้ำได้ในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้าประจำจุดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำน้ำในพื้นที่และขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
9: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ต้องมีเหมือนใครต้องดีกว่าใครต้องเหนือกว่าใครแต่ความสุขทั้งมวลอยู่ที่ใจที่รู้จักพอแค่พอเพียงก็เพียงพอวันนี้วันพระ
3: ปรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีลองใช้กด5วินาทีคิดปุ๊บทำปั๊บช่วยเอาชนะความขี้เกียจได้นะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: พาไปหมู่
3: ปักพิกัดหมู่เติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอูขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปหมู่วันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime UD Facebookและ TikTok คชาพาไปมู
0: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วหะเสง
4: กินนอ

0: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียบสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: อังคารคลุมโปง X
5: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากเถียงนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นคนควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
6: ว้าย
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง4ทุ่มที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัน Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
9: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
11: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุข

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์
1: ทไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: พี่เม้งครับถ้าคนที่อยากมาทำอาชีพนี้พี่เม้งอยากแนะนำอะไรครับ
3: ผมแนะนำอย่างแรกเลยตัวตนก่อนมันอาจจะซาลงน้อยลงแต่มันจะมี
2: กลุ่ม
3: คอมมูนคุณเนี่ยที่แข็งแกร่งอยู
2: ่
3: ต่อให้คุณเพิ่งเริ่มวันนี
2: ้
3: คุณก็เป็นได้แต่คุณต้องมีตัวตนและเป็นสเปเชียลิสต์คืออย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องเก่ง
4: จะดำดีใจมากเลยที่ทุกคนสามารถแสดงออก ในทิศทางของตัวเองได้คุณจะเป็นอะไรคุณอยากทำอะไรมันมีโน้ตฮาวมีช็อตคัทมีทางลัดให้คุณหมดเลยเพราะนั้นลุยเลยอย่ามัวแต่
2: ค
4: ิดเพราะนั้นถ้าใครมาถามจะบอกว่าลงมือเลย
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมรรัฐขันทวินหุค่ะจีนย้ำส่งอาวุธให้กัมพูชาเป็นความร่วมมือปกติไม่เกี่ยวข้องขัดแย้งชายแดนสักครู่มาติดตามค่ะ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 170% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเลื่อนไขไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: กระทรวงขออภัยค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนย้ำจุดยืนจีนไทยกัมพูชาเป็นมิตรประเทศกรณีส่งอาวุธให้กัมพูชาเป็นความร่วมมือปกติไม่เกี่ยวขัดแย้งชายแดนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
14: เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้แจ้งเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารระหว่างจีนกับกัมพูชาว่าจีนมีความคิดเห็นและมีจุดยืนอย่างไรโดยระบุว่าจีนได้เน้นย้ำหลายครั้งว่าจีนไทยและกัมพูชาต่างเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรต่อกันและต่างมีความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารตามปกติความร่วมมือระหว่างจีนไทยกัมพูชาไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศที่3และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาจีนได้รักษาการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับทั้งไทยและกัมพูชามาโดยตลอดและทั้งฝ่ายกัมพูชาและไทยต่างก็ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่สามารถแยกย้ายจากกันได้การคลี่คลายข้อพิพาทชายแดนอย่างเหมาะสมโดยเร็วจึงสอดคล้องกับผลประโยชน์ร่วมกันและผลประโยชน์ในระยะยาวของประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาและในฐานะมิตรที่ดีของทั้งไทยและกัมพูชาจีน ีนได้ดำเนินการด้วยแนวทางของตนอย่างแข็งขันมาโดยตลอดเพื่อส่งเสริมการเจรจาผลักดันให้ทั้งสองประเทศบรรลุการหยุดยิงและฟื้นฟูการติดต่อระหว่างกันโดยเร็วจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไทยและกัมพูชาจะเดินหน้าเข้าหากันคลี่คลายข้อพิพาทชายแดนอย่างสันติผ่านการเจรจาและปรึกษาหารือกันฉันมิตรฝ่ายจีนยินดีที่จะแสดงบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ต่อไปทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: แล้วติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
15: สโมสรลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งสพรีเมียร์ลีกอังกฤษขยับเข้าใกล้การได้กลุ่มผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาร่วมถือหุ้นหลังสื่อชั้นนำของอังกฤษรายงานว่ากลุ่มทุนที่นำโดยอามิดบาเทียและเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งอเมซอนรวมถึงเอเดวาร์โดซอฟเวรินผู้ก่อตั้ง Facebook เป็นหนึ่งในผู้ร่วมถือหุ้นและกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาทั้งนี้กลุ่มทุนดังกล่าวเตรียมเข้าซื้อหุ้นลิเวอร์พูลในสัดส่วน1ใน3ของสโมสรหรือมากกว่า 30% ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าของหงแดงถูกประเมินไว้ที่ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทนับต่อจากนี้ไปผลการแข่งขัน